0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหาเรือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสตาวแห่งใหม่กับด่านบูกิตไกยูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
1: แต่ละเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับบรรลุข้อตกลงไปแล้ว
0: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง2ประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผ่อนกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
2: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
0: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
6: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
8: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
7: นายกาศพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
6: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานขอไปครับหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
6: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS ก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คร่ารองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
14: 1นาทีกับกปท.
15: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนพูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรม คำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
19: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมมิติใหม่ภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดผ่านยุทธศาสตร์ Reform Reset และ Enforce เพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและไม่ละเว้นการตรวจสอบแม้เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ติดตามรับฟังมาตรการเรื่องนี้จากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการปราบปรามในอดีตอย่างไรคะและคำว่าหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติหรือว่าการเคลียร์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับคือจริงๆแล้วคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เปลี่ยนออกไปพอในชุดคณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพิชัยเวกูลเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยมาใหม่สามท่านท่านนายกท่านก็เลยปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันนั้นคือที่หนึ่งซึ่งให้ผมเป็นประธานสองก็คือการมอบนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันคือ reform reset แล้วก็ enforce ที่ผมมีความตั้งใจที่จะทำนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราคิดว่าผู้ที่มีกฎหมายมีกฎระเบียบอยู่ในมือเนี่ยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ท ที่ตามกฎหมายนั้นมีเจตจำนงได้ระบุไว้ให้เจ้าพนักงานนั้นได้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพอผมได้เข้ามาในรับตำแหน่งเนี่ยเราก็เริ่มมาดูว่าทุกวันนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิติของปัญหามิติของอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันเพิ่มช่องทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นทุนต่างชาติก็ตามเนี่ยเราก็เลยมาวางแผนกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้และป้องกันปัญหาพวกนี้ยังไงทีนี้วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยที่ผมนอกย่อไปเนี่ยคือเราจะไม่มองไปอดีตนะครับว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างหรือว่าเราพลาดอะไรไปบ้างหรือพี่น้องข้าราชการนั้นได้ละเว้นหรือมองไม่เห็นปัญหาใดๆบ้างเราก็เลยบอกว่างั้นเรามารับนับหนึ่งด้วยกันใหม
0: ่
22: แล้วเราก็มาดูว่าในปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะสามารถจัดการและป้องกันปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะออกเป็นมันก็จะแบ่งออกลงไปย่อยอีกนะครับเป็น 3-4 ชุดเฉพาะนะครับแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองที่ทางนายกท่านรัฐมนตรีท่านได้กำหนดไว
0: ้
22: นะครับส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็ลงไปภูเก็ตเพื่อที่จะไปตามว่าโจทย์ที่ผมได้มอบไว้คราวที่แล้วที่ผมได้ลงไปเนี่ยมันทำไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะบริษัทนอกนี้317บริษัทนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นผู้เป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในหมู่ของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าในผู้คนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเราก็จะสอบไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตรวจเซตเป็นไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะทีนี้เราจะมีมาตรการในการเข้าไปสแกนพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์เนี่ยยังไงได้บ้างคะ
22: คือจริงๆแล้วเราทำในหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนี่ก็คือเราดูตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเราดูในภาพลักษณ์ของแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยรันโดยต่างชาติหรือคนไทย
0: ค่ะ
22: นะครับสองเนี่ยเราก็มีทางกรมการปกครองเราก็จะมีการข่าวของเราเองและการบูรณาการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมมือกับสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราสงสัยหรือข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานนั้นสงสัยเราก็เอามาแชร์กันแล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยต่างคนก็ต่างสืบนะครับสืบว่ากิจกรรมต่างๆทุนต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็ดำเนินคดีต่อไปผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นภูเก็ตโดยเบื้องต้นที่กรมที่ดินเนี่ยโดยการนำของท่านอธิบดีเราก็ไปพบว่าต่างชาติที่ถือครองที่ดินที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก317นิติบุคคลนะครับถ้าเกิดผมจำเลขไม่ผิดเนี่ยเราก็ไปคอสเช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราก็ไปขอเช็คว่าในตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบริษัทที่เราสงสัยจาก600มาลงมาเหลือ300เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นต่างชาติที่ถือมากกว่าคนไทยนะครับพอเราไปพบตัวเลขนั้นเนี่ยเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะมีการส่งเสริมของ BOI เข้ามาเกี่ยวข้องที่เราอยากให้นักธุรกิจได้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอสเช็คกับ BOI อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขกลับมาก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าจาก300กว่านะผมคิดว่าน่าจะเกิน270-280นี่แหละที่ผิดกฎหมายส่วนประมาณสัก 10-20 บริษัทเท่านั้นเองที่ได้รับมาตรการต่างๆหรือขอมาตรการต่างๆเนี่ยผ่านทาง BOI ไปนะครับก็จำนวนหลายร้อยบริษัทนี้ที่เราเจอเนี่ยหนึ่งเลยเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วเราก็แจ้งทางจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดินอยู่แล้วในการบังคับจำหน่ายนะครับในการบังคับจำหน่ายนี้ก็ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนไม่เกิน1ปีเขาต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยออกไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่จำหน่ายเราก็ดำเนินคดีถึงแม้เขาจำหน่ายเราก็ดำเนินคดีอยู่ดีก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะไปดูว่าคนที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับต่างชาตินั้นได้มาจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยคือบริษัทไหน2ก็คือว่าคนไทยที่มีหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆนี้เนี่ยเป็น ป็นคนไทยที่มีกำลังในการที่จะมีทรัพย์มาเป็นมาเขาเรียกอะไรมาถือหุ้นหรือไม่แล้วก็คนที่มาเป็นส่วนร่วมในการจดบริษัทนี้เนี่ยถืออีกกี่บริษัทแล้วก็จะสอบไปเรื่อยๆสาวเส้นเงินไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เนี่ยมันมาในหลายรูปแบบเช่นทุนต่างชาติอาจจะมาเป็นให้คนไทยกู้เพื่อที่จะมาเปิดบริษัทก็มีเราก็จะไปเช็คว่าคนไทยที่ไปกู้เงินต่างชาตินั้นเนี่ยเขาเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำเพื่อเป็นเงินกู้เราก็จะสืบสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับจนกว่าเราจะขจัดพวกนี้หมดไปจากประเทศไทย
21: ค่ะทีนี้ในมาตรการเห็นบอกว่าจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ใน30วันเนี่ยประชาชนจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
22: คือจริงๆแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจัดระเบียบสังคมนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องมารายงานที่ผมทุก15วัน
21: ค
22: ่ะนะครับทุก15วันคือจะต้องมีโปรเกรสว่าทำอะไรโจทย์เป็นยังไงปัญหาคืออะไรทำไปถึงไหนประสานกันหน่วยงานใดอันนี้ผมต้องรู้ทุก15วันอีก15วันนี้ก็คือการปฏิบัติการว่าเราจะสืบเราจะสอบเราจะหมายเราจะเรียกตัวเพื่อมาสืบสวนสอบสวนยังไงและทุกๆ30วันที่เราจะมาประชุมอัปเดตเนี่ยเราก็จะแถลงครับว่า30วันที่ผ่านมาโปรเกรสของในเรื่องต่างๆนี้ไปถึงไหนอันนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปภูเก็ตเนี่ยได้สักประมาณน่าจะเพิ่งเดือนนึงมั้งครับหรือ3-4อาทิตย์5อาทิตย์นี้เองไม่เกินเดือนครึ่งเนี้ยก็ตอนนี้เราก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิติบุคคลต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยเราบังคับจำหน่ายไปแล้ว30กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลงานต่างๆที่จะไปแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลนะครับมาจากส.ส.นักการเมืองในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีทั้งผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่มีใบอนุญาตหรืออาจจะกระทำความผิดกฎหมายอยู่นะครับวันนี้เราก็จะเอาลิสต์พวกเนี้ยที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยเพื่อเอามาดูแล้วเราก็จะสอบแล้วเราก็จะปิดนะครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างคะท่านคะ
22: คือจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วพี่น้องประชาชนทราบว่ามีทุนต่างชาติมีนอมินีหรือว่ามีผู้ใดมาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายในพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งที่อำเภอได้เลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดว่ารู้สึกไม่เขาเรียกอะไรไม่ comfortable กับการที่จะแจ้งหน่วยงานของจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้กระบวนการศูนย์ดำรงธรรมต่างๆปน.1111หรือว่าแจ้งมาที่ผมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างที่ท่านแจ้งระหว่างนี้จะเป็นข้อมูลที่เราปิดเป็นความลับนะครับแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยผมให้ความจริงจังกับเรื่องจัดระเบียบสังคมมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่มาเอาเปรียบคนไทยและโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจของประเทศหรือของเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้เนี่ยยิ่งต่างชาติมาประกอบการหรือคนไทยมาเอาเปรียบกันเองมากเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ไม่กลับไปกับคนที่เขาตั้งใจจะประกอบการหรือทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะไม่เอ็นดูคนที่ทำผิดกฎหมายอันนี้คือมาตรการผมชัดเจนเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้นโยบายมาอย่างชัดเจนครับว่าเราปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดเนี่ยแล้วเราทราบแล้วเราไปสืบแล้วเราไปดำเนินคดีนะผมไม่ปล่อยไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนใหญ่ขนาดไหน
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
20: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ท่านผู้ฟังคะด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยวันนี้ด่านแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่หลังไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมถนนเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและรองรับการเติบโตของการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะไทยและมาเลเซียร่วมเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาและเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมรัฐเคดาประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับเป็นการเปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของทั้งสองประเทศในรอบหลายปีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นด่านการค้าชายแดนทางบกที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อกับด่านบุกิจกายูฮิตัมซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญของมาเลเซียปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนกว่า 400,000 ล้านบาทต่อปีมีผู้เดินทางผ่านแดนเฉลี่ยกว่า5ล้านคนต่อปีรถบรรทุกสินค้ากว่า 400,000 คันและรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 600,000 คันต่อปีทำให้ด่านเดิมประสบปัญหาความแออัดและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าและการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันพร้อมระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อกับถนนสายใหม่เข้าสู่ด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยตรงช่วยลดระยะเวลาการผ่านแดนลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างด่านแห่งใหม่แต่เป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกของไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตและเสริมบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะประตูเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทางด้านนายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาตัวแทนของภาคเอกชนมองว่าการเปิดใช้ด่านแห่งใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: ครับซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงด่านสะเดาเนี่ยที่เรามีมูลค่าการส่งออกและก็จำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในด่านพรมแดนทางบกของไทยนะครับเราก็คาดหวังว่าอยากจะเห็นตรงนี้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติแล้วให้เป็นโมเดลก่อนที่จะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลยหวังว่าตรงทั้งรูปแบบการเข้าออกเองหรือรูปแบบการเดินทางเองเนี่ยจะมีการปรับไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นด่านสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียครับ
6: การเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และถนนเชื่อมต่อด่านบุกิจกายูฮิตัมจึงเป็นมากกว่าการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่แต่เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าชายแดนของภาคใต้และเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงานจังหวัดพะเยาเตรียมฟื้นฟู8ประตูเมืองโบราณและคูเมืองเวียงน้ำเต้าให้เป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขามีระดับความสูงตั้งแต่300ถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 3,959,412 ไร่บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกวานพะเยาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกำยาวที่ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระยาจอมธรรมภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2386ตรงกับสมัยรัชกาลที่3เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาว เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยาและเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยและจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปีพุทธศักราช2570นางสาวออนอาภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายพีรัตน์จันทิมาปลัดจังหวัดพะเยาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและวางแผนฟื้นฟูประตูเมืองเก่า

0: ตูนะครับมีประตูใช้ประตูเหล็กประตูปูยี่ประตูปราสาทประตูกรองประตูแป้นประตูท่านางเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะฟื้นสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆคนพะเยาได้เรียนรู้ว่าพะเยาเรามีประตูเมืองนะประตูชัยเวลาศึกสงครามชัยชนะแล้วมันผ่านประตูชัยแล้วประตูอีกประตูคือประตูเหล็กที่เวลามาจากเชียงรายก็จะเข้าประตูนี้ประตูปูยี่เนี่ยก็มาจากกรุงเทพขึ้นมาจากลำปางก็จะเข้ามาประตูนี้ประตูที่สามารถที่จะดำเนินการฟื้นสร้างมาได้เนี่ยก็เป็นประตูเหล็กประตูชัยและประตูปูยี่นะครับ3ประตูนี้น่าจะมีพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ที่ของเทศบาลทางหลวงบ้างแต่บางประตูเนี่ยอีก5ประตูเนี่ยก็คงจะสร้างแต่เชิงสัญลักษณ์ไว
1: ้แม้ปัจจุบันประตูเมืองหลายแห่งจะเหลือเพียงชื่อและตำแหน่งที่ตั้งแต่ยังคงปรากฏอยู่ในชื่อของชุมชนวัดถนนและย่านต่างๆของตัวเมืองพะเยาเป็นหลักฐานที่บอกถึงพัฒนาการของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า900ปีและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรภูกามยาวในอดีตการฟื้นฟูประตูเมืองเก่าทั้ง8ประตูในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองแล้วยังเป็นการนำประวัติศาสตร์กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นเมืองพะเยาผ่านผังเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมสำคัญของล้านนาและร่วมกันสืบสานมรดกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองพะเยาสืบไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปั้นแข่งเยาวชนทั่วประเทศผ่านเวทีฟุตบอล Prime Minister Cup เพื่อสร้างฐานสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การวางรากฐานและการพัฒนานักกีฬาเยาวชนถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดกระทรวงได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนพรามมินิสเตอร์ครับเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพโดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งจากทุกภูมิภาคของประเทศสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับศักยภาพฟุตบอลสู่เป้าหมายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุ่นประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ18ปีทั้งนี้จะคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมนักกีฬายอดเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศต่อไป
4: มุ่งเน้นไปการพัฒนาเฟ้นหาต่อยอดให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติและนักฟุตบอลอาชีพเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่จะมีรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบระดับจังหวัดอำเภอต่างๆในจังหวัดนั้นๆจังหวัดอำเภอนึงมีสิทธิ์ส่ง2ทีมต่อรุ่นนะครับจังหวัดเนี่ยจะมีตัวชนะเลิศ2ทีมในแต่ละรุ่นนะ2ทีมในแต่ละรุ่นหมายถึงว่า1จะมีทีมออสตาทีมชนะเลิศปกติก็คือเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทีมออสตาเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพกรมพละจะเข้าไปสเกาและดึงคนเก่งที่ตกรอบแต่ละทีมเข้ามาเป็นทีมออสตาของจังหวัด
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนรื้อฟื้นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกหรือยูธลีกกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังเว้นว่างมาหลายปีโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่จัดการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการสร้างฐานนักกีฬาของประเทศในระยะยาว
4: การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะร่วมกันนะครับในการร่วมกันวางโครงสร้างประชาสัมพันธ์อะไรก็เป็นหน้าที่แต่ผมเชื่อว่าหน้าที่ของยูสลีกเนี่ยสมาคมเขาเตรียมการไว้ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ให้รัฐบาลช่วยผลักดันร่วมกับเขา
3: การพัฒนาฟุตบอลไทยเพื่อความฝันในการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอาจไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากเริ่มจากการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องการกลับมาของฟุตบอลพรามมินิสเตอร์ครับและยูธลีกจึงนับเป็นอีกก้าวสำ

0: คัญในการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมสร้างรากฐานสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้ามิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอีเนอุ้มขึ้นตาอุดาเลี่ยมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัดจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาถ้าเจริญเนาโก้ฮู้มาเลยเนาโก้นาคาสปอสชอฮ์เนาโก้ลาซาพูฮ์เนเม่เอโคอัดูอัติยาเลวชิฮ์โมเนดอบิเลวบัตโฮซุโมยาลาซาเม่เฮียวตาโมโดโดเนเฮลวยฮ์ลาซาเนเม่โมเนฮโมนาลูกันเนนูเจลวยลาซาเนเม่อีคันจอลาซากักนิฮ์เนเม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากากายกุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยอเวนี่มีเออโกเยงาสีเวและงายิ่งโย
5: มาเจอกุญยาโกเซชาย
6: โอ้โหดัจจ
7: ์โอ้โหชอปเปอร์
6: มันสงค่า
7: ป๊อปว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: lời yên yêu đồ chá gặp ai chá chư hùm chư khai sá khôn chư lời yên yêu khu tá nè cháng thả ngay yên yêu đu thơ má yên yêu yên yêu nụ lo hẹ nhu sô kô ni ai yàm tì kô lùi yê lá nè u lá kô ni phá yà thập phù tần chư lè mẹ yên yêu ngà nhìm đồ lè thái phó ná kô ni phí kà tù lè lời yên yêu tì kô lùi ai yên yêu ai yàm giá đù nè là chô đà mẹ yên yêu gắn tê tà ná ngà mà nè miu mdù lè đà nè mà yên yêu ngà mà nè miu mdù ná kô ni sá thà ni vít yu kà chai xì hẹ bà thê thái chá vạ chêใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่ากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งนายใหญ่ยิ่งนายยาพน่ากว่านี้เกิดแล้วก็คุ้มมาโคแล้วก็คุ้งอะไรใหญ่ยิ่งเอ็มติพาริยาสิเชกุกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งเฟบุพน่ากว่านี้สวทเชียงใหม่เอ็มติพาริยาสิเชกุกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งคือน่ากว่านี้งานมันจะดูห้องกุพในน่าหันยาและงานใหญ่ยิ่งอันที่มาขายนอนหน้ากว่านี้อีนอนหน้ากว่านี้คือกระงายเงี้ยวสิสิบาลามที่หัวลอยเงี้ยวถ่ายพอหน้ากว่านี้วันเสาร์แล้วอันนอนหน้ากว่านี้เช็ดตีลอยเงี้ยวกรกฎาคมนี่พังอายากูเชื่อลอยเงี้ยวเฮือกว่านี้มันเงี้ยวจ้อนายได้ในแม่เงี้ยวอันนี้สกุลนี้จะกาจีแล้วเริ่มทากุลนี้อาจูแม่นี่จะแม่เย็นอยู่กูป้ามาเกลามินายดูใช้ที่บุ้มแล้วบินอาหารเนี่ยขนุแล้วเริ่มทากาแล้วจะกาเนรามาเย็นอยู่ดูใช้กาหุ่นนักกุลนี้งาอันนาตีและช่ำงาเย็นยาติโคโรนาดามาเย็นอยู
1: ่บายกามือละ

lo ya nyu do cha ga pa cha ji mu ji nga anati ji lo ya nyu ya ni ko ni na byo do ya nyu ya ga ne ta na nga ne cha ga ji le lem tha ga le pa ne la ma ya nyu ga pa lem tha be be na ko ni lo ya nyu le phai di de nga ya nya phai di de ko ni yo bon bon le nga ya nyu wa ju lo bon le nga le na ko ni ga pa e la ne ma ya nyu pa lem tha hu na ko ni ga pa cha ga ji a be be na lo ya nyu phai bi di le le มุลมุครูจังคนนี้คือคนนี้โฆษณากาดูแลจะลอยอย่างนี้ที่พวกนักคนนี้คอมพิวเตอร์พวกนี้คนนี้งงาลอยอย่างนี้ที่พวกนักครูจะแม่เลยเว็บไซต์พวกนี้คนนี้ครูประกาศเนี่ยนะครูนี่กันนะครูยังแม่เลยครูเขมยังกันนะเขมยังนี่โชว์ละนะครูยังแม่เลยครูเงี้ยคนนี้บนเรือจะอย่างนี้คอมพิวเตอร์นะที่พวกนักคนนี้ Pana online lenga ya nya yo ha ku lu le hum tha ne ag ji phai ko ni ko bi to phona mya ji ja ya nya tu ko ni ja le g kha lu ja tha ne le yo yo ji ko ja le hu ko ni si da ji ya nya na di ma phai di lo he we phai we go ko bi to ko lu khu ni khu ne di nya me ya nya hu ko ni ko lu bon le lo te mi ne ag pho ni ya ko ni ab le ab ho ne di ko ni hu ko ni da nu la na yo ji na bon le me ya nya ko bi to pho we to lu di ne nya bu phula ho ho sita phula ko lu du du la inyo a chone nye la na gu tu bole me ya nya a gu di pha di ko ni bole me ja ya nya na go pa bole wa ji khu wa ji bole me ji le le hum tha wa ji bole me ji lo inyo na go pa cho i wa ge bole me ji na kho sa na ge wa ge ko lu ko ja me le e me i wa ge bole me ja ya nya ai me ani bole nga na kho nya ge bala su si ne u ba su ko ke nya nga ya nya na sita ti na ji u pa nga ya ne nga pha ba le ti nga ya nya tu mi ne na ko ni lem tha ga e khang ga ge bang a lo ye nyu ko bi to to ba u tha ne ko lo ho go pa khu u de ji ko bi to ga yo ma to go go go si da ju ju ya nga le ho go ne cho che ji na me ye nya mo jo de ji a ga ga ko ni bon le mi lo ye ni a de bon le me ye nya go pa si da ba u tha ne le bi cho mo de ko lo lem tha ne ni ana ko ni da no ina bu che me lo ye nyu che che ko ma che ni ju nya ne a bi cho mo me tha e pho ti ya mo nga ye nya ko lo da no rang ne che thi ana ko ye phyo ya gu le cho lang ye lo da nu lang ye thi ya na ko ni le a bi phya ko le gu le ma che je ya mi lo nyu na thi ya na ko ni a ji ji phra um lu le o gu tu ko ni um lu le nge ya phyo ko ma ba lu le a ju lo thu mi ne da nu wa ni ya nge ya u yu ko u ju la le tu ko ni le ya mo mi ma lo ni nge ya de ni de u ju la a nga la u ju la ji ma nga ma lo na go ju la hu na chu mo yi ma che ji chu mi u ju la lo le a ba de po na tho mo la nge lo ye nyu chumo mole ne de ni ga na ko ni ipha ma ga ma ho ni ni ga nya nga ye nya ti de na lo ipha ma le ho me la ko ni ma bi ja ni bi ngu du ngu lo ye nyu tu mi ne ga phal ni ga ne le ti le tha de ye so ni di ga de chu ka ma ma e de di ga de pa ya mo na lo ye nyu ta nu the ra nga ma chi ju chu ni ho ga mya u a u ngi nu na nye nge jo ma lo bi nye ti nge jo ma lo ni bi ti ma ye nya hu mu ji lo na ga pa chwa ya le ayo mane tila ne na lo ye nya yo mane tile ti na go le ne ni ga de ji kho nya nge su ho le nya ja ye nya na si ta tila na ko ni nga pha ba le na ti ko ti nye ko nye le nga ye nya na phan na le nga la yo ji o phai ma ngi ni lo ye nyu ये जियो नि अन्या को दी को नि हो को नि फनान ले मजे फा दी ले मजे ये न्या हो को नि रे न्या ने नि हो ले ने सिदा ति ला ने नि फा बा ले गा ये न्या न ति को ति ने को ने ले हो ना हो लो ए हो लो ये न्यू अ गु वा को नि हो लो फा दी ले ना को नि हो को पा ले हम था गा ले भ मजे ये न्या हो को पा छोई वा जी भ मजे na gu pa me yi wa le en ne yi wa bu hu lu ku ya me hu mi a mi a ya me le e hu wa nga lo yi ni hu wa ko ni bo le nga ye nya na ma ta gu mi bo le a le na ma ta hu ma ta sip so nga ye nya po lo bo ka pa na lo hu na ko ni le pa di du e hu lu di na bo na me da nu mo na nye la me le ya si nga ye nya हो कोनी फाइ दी दो जिंगा ये न्यायो बहना ने भले सीधा मैंने तीले ले अबे बाया दो ले लो ये न्यू जाय थी कॉल हम था हम ना कोनी गम ना कोनी थी पना अति मालो पुला या मो में लो ये न्यू लो पुला थी पना लो तो यो सी कोनी लो ये न्यू लो मिजा ना मामा तो न्यू ले चाजी ले जाय ये न्या मुंह तुम यानी जालो म्यानी छा छा ने ना मामा तो न्यू छा छा जी ना यो मा जी
นามาตือนำเชื่อมือแล้วงาลอยอยู่นามาตือนั้นชิดได้สังเจียแล้วนั่นแล้วช้าช้าดูนะคนนี้ชิดได้จีก้าโอเลเม่แล้วทำไมเนี่ยอยู่ขานะคนนี้เขาก้าลู่ดูนะอีวีแล้วก็คู่อะไรเนี่ยน่าจีฮู้คนนี้แล้วนามาตือจีเลยจ้ามือพอจะนั่งสันนี่รอน่าที่พอน่าอีสันนี่เรื่องนู้นเนี่ยมีใจลุล่านเปล่าเนี่ยเลยเยี่ยมว่าเดียนี่เดี๋ยวมือจุน่าจีจีมอมสีงั้นมาจีคุโรมาลงนิมงก็เข่าดูละกันช่วงนี้คุโรเข่าคุโรเปล่าเงาเลยคุโรจังกามอนเนี่ยจะการเนลามาเยี่ยนโยอดีมันเนี่ยคุโรเยี่ยมน่าอดีมันเนี่ยจิลูก้าก็เยี่ยมน่าลอยเยี่ยนโยคุโคมัยลูนี่จะตัวเลยจะดูอาเจียเนี่ยอยู่หาจีก็จีเนี่ยช่องดูลอยเยี่ยนโยบางกะจีก็ทอยจอยเงาเยี่ยนกะจีก็ทอก็ป้าเจียงานเนี่ยกันน่ะโอ้ยน่ะก็เนี่ยแต่น่ะดันโน่ทุนเนี่ยเจียเนี่ยดันโน่ทุนเนี่ยน่ะดันโน่ทุนเนี่ยดันโน่มาละกันไงอยู่หาจีก้าครูปีอาเมเลออาชมาบิวเนี่ยช่วยไอ้เนี่ยงาลอยเยี่ยนโยช่องอีสันเนี่ยมันเยังเออที่พอน่าชกกันท่านน่ะมันมองยันน่ะเลยพัดช่วยบริญญาเสียเยี่ยเนี่ยที่มีเนี่ยอาจจะพูดว่ากูพูดว่าจะน่ากูเลยหรอกูมันจะน่าปะพูดว่าตัวหดฐานเนี่ยกูอยากบีบอัฐางายเนี่ยชอบบีบมอเลยหรอน่าจะน่าที่รักกันไงลอยอยู่จะน่าที่รักกันไงลูกกันน่าอีวีเลยน้ำมาตัวเจียเลยอย่าเอ็นง่ายเนี่ยจะน่าที่เออดูอาชอบรักกันไงหรออยู่หาดานุ่งทุนเนี่ยคนนี้อากูจีทุนเนี่ยคนนี้กูอยากเอ็นง่ายน้ำมาตัวดูมันง่ายเลยเบตาลิชาเดือเลยอายุมาเลยชอบบาลังไงลอยอยู่เลยเนี่ยคุณรับผายลอยเงี้ยน่าอยู่ฮันเนอร์มาจังจีมาอยากจังจีเลยน่าลอยเงี้ยคือจีน่าทักจังใจเงี้ยคุณก็ไม่ฝากกับปูเธอโลฝากกับปูเธอทักพังใจเงี้ยที่จีจันเนี่ยทักพังใจน่าอยู่ฮันโลดูเพื่อทะเลใจเงี้ยที่พูดน่าอุ้ยเฮ้ยอีหลังสังหลังอันเมียโลอีสังหลังอันเมียอุ้ยดูเมียอุ้ยชอบลาจีน่าอุ้ยเฮ้ยอยู่ฮันมาสูญญาจีน่าอีจู่อ่ะจีจื้อแต่น่าทักเพื่อเจียเงี้ยอีจู่อยู่ฮันจ้าตัวจีจื้อแต่ทักเพื่อเจียทาราจีเจียน่าอยู่ฮันจีลูกหงมียงอ่ะเลยเขาจีอยู่หลานเลี้ยแล้วตัวทันเจียเงี้ยทาราเลี้ยมียงหงจีเธอลูกไฟฟ้าเธอลอยเงี้ยรับบทตุ้มเลยปีละยังไงเงี้ยมันอยู่ขาดีปีละยังงาก็ป้ายาโม่ลอยเงี้ยเธอไม่แน่เธอหน้าคนนี้ลูกแล้วกะจีก็ทอดจนยาหงายเงี้ยอยู่ฮันจีมาอ่ะน่าเธอจีเธอไม่เจียมาอ่ะน่าชดจันที่รักเกินอ่ะชนเอกรู้บิจ้อนเลยเหรออย่างนักรู้ปีละน่าอยู่รู้ปีละงานเลยนะเบตาลีก็รู้อ๋อหุ่นลอยอยู่ยึดชื่อสันนิชราเลยงาเจียเนี่ยนายยึดชื่อให้จิมหุ่นฐานเนื้อมีใจลุยเลยปีละงาจีน่าก็ป้าพิมีจีก็ป้าพิมีจีเลยจ้าเจียเนี่ยรู้ก็ป้าน้ำมาตัวก็อีวิวจังเบตาลีชาจังพิมีจีเลยจ้าเจียจันทีหลังเงยให้เจียโยมาอยู่เนี่ยหลังอะไรเนี่ยหลังเงยรอน่าเล็ดพิมีคนนี้ลอยเงี้ยอันที่มาดูพิมียาลิงก์เฉยเงี้ยและก็มุ่งจุดยาหงายเงี้ยน่ามีใจเลยไฟฟ้าเอจิมีก็ลงใจมีรอยเงี้ยดูเลยชรุละก็พยายามกวาดเงี้ยที่มีเจ้าหน้าที่อยู่มาเลยคุณรู้ดูพิมจู่ๆที่เหตุใครเนี่ยงั้นน่าแล้วอันที่มาจู่ก็จะดูพิมียาลิงก์อะไรหน้าลอยเงี้ยจันที่เนี่ยฮะเอ๋กายันน่าหาเจียเนี่ยอยู่ปูนาลอยเงี้ยคุรุปิลังเงอจีดองท่าคนนี้อจีอันนั้นนี่สามข้าคนนี้สิดาคนนี้อยู่หาดูเป็นเงินเนี่ยอยู่มาตอนนั้นที่จีเมียอยู่อะไรเงี้ยแล้วปิลามีโนนั่นนังกะกะป้าทุนเนี่ยจีกะบุทังอะไรเงี้ยเฮน่าคนนี้รู้กะป้านามามาเตอร์นิวมีจันเนเตอร์ดูนะคนนี้ตีวุ้ยวุ้ยแล้วเฮมียทุนเนี่ยอะไรเงี้ยตีวูวูแล้วเขาก็โทรเนี่ยนายอยู่มานายอยู่จีนเอาที่รู้อังรู้งาลอน่ากูไปเหรอวันนั้นนั่งโทรแล้วน่าหุ่นจี้โทรเนี่ยแม่ยังเนี่ยน่าหุ่นน่ากว่านี่ตีกูกูวูแล้วไงยังเนี่ยตีกูกูวูแล้วน่ารู้น่าวิววแล้วน่าก็ชอบไปดูไงยังเนี่ยน่าก็หุ่นน่ากว่านี่ทิมน่ากว่านี่หนึ่งก้าวหนึ่งไงยังเนี่ยตีวูตีหุ่นน่าดันหนูไงยังเนี่ยคดจุคดดันหนูจูไม่พิลากเกินเนี่ยแต่หนูคนนี้อันที่มาหนูมาพูดละชิดถงพูดละถงน่าลอยนี่หนูมาชิดถงถงชกูเนี่ยชิดถงถงน่าที่ว่าทุ่มมาตอนนั้นแต่หนูละเกินเนี่ยแต่หนูเนี่ยทุ่มคนนี้มาการในอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้รู้ไฟฟ้าลอยอย่างเงี้ยหนูมาเกินนี่เกินเดือดคุณรู้ลุล่านยังไงเลยมาเอ็งยาผายตัวลุล่านยังไงอย่างเงี้ยคือคนนี้อายุรู้อายุรู้ยังยังเลยก็กว่าไงอย่างเงี้ยก็ในแต่น่าเดชะที่บุ้มเลยบินหน้ามาอย่างเงี้ยเดชะบุ้มหน้าก่อนนี้นึกกาลูกูเจ๋อหนี้มีในช้างทางง่ายอย่างเงี้ยที่โคโรนาดามาอย่างเงี้ย

舅妈妈来了的。妈妈妈姐。

Nani za bo amale. No, no, no.

那米吃啊呀就那我了你家妈的呀就给我了了你家有妈等我

Bo amani de, bo amale.

迷了又了，冷了又了，迷了冷啊，俺那迷了老侬又阿妈的阿爷。迷了老侬又。

俺嘞，我的米嘞，俺嘞，我的，俺嘞。

tu jang ti ma lo jang ngan ne la

那你呀嘛心呀的多罗多那咋不啊妈妈去去家家拉嘞啊嘞你呀

Yamal te ma dole nya o ji. Te ma do ya se o ji to.

你家有马种啊，你家可有马龙啊种啊。有马走的马多年儿，才马多年嘞。有车走的走。

那那那一点呀，看呀都干了嘞。

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ทีมวิศวกรเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรอยร้าวรอบวงเวียนใหญ่อีกครั้งวันนี
5: ้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการขยายพื้นที่กั้นเพิ่มเป็นผลมาจากพฤติกรรมการทรุดตัวของดินและเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรในพื้นที่ซึ่งเป็นภาวะปกติที่ควบคุมได้โดยภาพรวมอัตราการทรุดตัวมีแนวโน้มชะลอตัวและส่งสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีระสิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบุว่าจำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่เพิ่มจากจุดปิดกั้นเดิม 2-3 เมตรแต่ยังอยู่ในรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรโดยในวันนี้ทีมวิศวกรจะเข้าเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหากพบรอยร้าวขยายตัวเพิ่มจะระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านป่างต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
4: จังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
7: นายภูธนาชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเสริมคันบ่อให้สูงขึ้นจัดทำร่องระบายน้ำและทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายส่วนผู้เลี้ยงในกระชังให้ตรวจสอบซ่อมแซมกระชังให้แข็งแรงจัดเรียงไม่ให้ขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนให้พร้อมขณะที่ผู้เลี้ยงจระเข้ต้องตรวจซ่อมแซมสถานที่กักกันและผนังบ่อให้มั่นคงแข็งแรงป้องกันการหลุดรอดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับสำนักงานประมงอำเภอให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายหรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาหรือประมงอำเภอในพื้นที่ได้ทันทีวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: ย้อนชง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สปสชชเชตาชวาสีตาลมือพัดดวงขีก็มินีแดดจ้าดอลเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่เอี้ยงอ่อมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีประบาดได้ชนะมีแวแต่ประสบปูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสิโลคนนุปูติเตอร์ตาชาเล่ประบาดมาเรเริ่มมองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดแต่ชาชีเชอร์ปลาแล่นนี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลือบาดอมมาเจอลาซาเซบาปลาบาดาชาทาราซีเมียปลาบาดาชาเอชไอวีดอกปลาแล่นคือกิโลตั้งแต่ซาซัวกูดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปลาก็งานเดียวก่อนเดี๋ยว
5: ดอปูแบบปากันยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปือแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตโตกอลอซาเดยาพอมลาวารัญญาฝ่ายไพโรธแพลเลวิทยุกลือหลอกกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลซาดีอีตาเชกตอก็มือเชกอ5วอคอควินาริแตตุเลอนาริติชีฮาลคอปานีคือนาริแลตุเลนุยนารินะกันดอบกากะดอบกาเซแพลเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีโทรศัพท์โตโดโตโจลาซาเดอปราเซเนาะตินี่ยาเดแฮโตโดโตโจดอปูแวซิโซโดลาตินี่ดอกากะลือว่าเนาะเลกาตะโมเคกะนาตาซาวีปอเลบเลหรือโพธาโพเคกนาเซเนาะกว่าเลอตาชิกตอเมโอดีเดอร์บักเกอร์ออทอเฮน่าเนาะมาซาดิจะรอตินี้คินีอีลอามุโคจูสุบลือตอเนาะเดอร์บาคอกนาตากระจกเกวยบาคาเดอร์กลิซอรอเพียปูคีเนตามาเอือซะเนาะโอทอเวดาลาก็เวดาไมซากเนาะอปูคีลีวีมาดอตินี้คินีเดอร์อากระเปิดถอดได้ล้ออัศซอดิซอบาวีเนาะเดอร์ดิซออาเกตามาเออาซามุงขุจูพะโดหน่อยค่ะเปิดทอลเลอร์ก่อตรูตปาอาเกแฮมบาทิบาดูเดอร์ก่อจะแต่เชียชิชกาเดอร์บาข้อขวาดาตทีเนาะดิเนจานีตากะจอตากุบากุเซโอเนาะดิซอเลอร์เกเฮเต้คืนหน้าเนาะเลกาเลเอดอคือคิดโดเกนาตาซาวิดิซอจะเต้มขอนี้เนาะโทรศัพท์แฮตัวโดตัวโจลซาเซเนาะอะทุกคนนี่เนาะแต่แค่ก็การสตาร์เปื่อยอีและกันนาดอกกว่าตาซาวิเตอร์เปลือกคีเปลือกเนาะหากีกันนาดอตาเกิดเจาะตาบอบะให้ขอเถอะเนาะ

กตลีตาสวีแม่ลอยอาตามันหอมขอพอดีโอเลตะแลซะพี่หนอจ้าโทรศัพท์แพ้เครดโดเกินหนาเนาะตาสวีได้รับแม่ลอยตะเปิดได้สตอมเกินหนาซะเลยแม่ลอยเนาะออทอเฮนาลีฮากิกนาดอตากระจอบักคาเดกลิซอกกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะดิซอบกระทบกว่ากลิซอกมากกว่าเวดาตาตินิยาอีมือนี้มือซอเตชิตเตอร์ลากรกฎาคมนิกิกระโทยกยาคือจิกุยเนาะแต่เวดาก็จะแต่นี้มุขจูโอดิสบลือตอดีเนาะดิเนจานี่บัปลอปดอลซาเนาะบัตตอนี้มุขเมจูโดทีโดกว่าตาฮอโคละเตซรึเนาะเดบัปลอปดอลซาแม่เมก็จะแต่ถ้าขอปาปามุขจูโอเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะอาทิเกเมจูโดเนี่ยคือจูโดบัตตอเลเวกิแม่เวเชียงรายเวเมโฮซอเวพะเยาเวน่านก็ดอลเวตากก็จะแต่ละภาคอีสานเนาะจูเวดาสมฤทธิ์ตอเจเนาะจูโดบัตตอดิซอลเลอร์เวฟน้องคายเวบึงการเวสกลนครเวนครพนมก็จะแต่ละตับพระพอจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะจูโดบัตตอดิซอลเลอร์เวฟอุทัยธานีเวนครสวรรค์เวลบุรีเวสระบุรีเวกาญจนบุรีก็ดอลเลอร์เวราชบุรีก็จะแต่ละภาคตะวันออกเนาะจูเวดาบัตตอดิซอลเลอร์เวฟจันทบุรีก็ดอลเลอร์เวตราดดอก็จะแต่เริ่มหลักคอปาดปาเริ่มมือร้อนหนึภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะบากว่าเนาะดิซอเลมุกโจูเนาะบาตตอดิซอเริ่มเวระนองเวพังงากระดอลเลปาเวเลบุลซาเดปลเลลาก็ดาฝั่งอันดามันปานี้น้องบาข้อความที่ซ้อมบาลาที่ท้อท้อเนาะก็ดาเลิกคลื่นสูงจังเนาะดอเวบอกก็เวลเลอร์โอบูลาซาเดเวบอกอนเห็นมุกโคจูโอเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะปาเลเดอร์หล่อโอบูลาซาเดทีโอบูดิซอก็บล้อมุกโคเมจูเนาะที่ดกว่าตานีเดบาปลอปเดลซาเรเรเนาะอีคานีบาคาเดอร์กลิซอลเลอร์ตาเตนิญาอีเนาะแอกเตบาบาสีญาเรน่าเนาะวีแต่ตากระจอบาคาเดอกลิซอลิเฮเตดอตากุบากุเซชิเกเนาะตินิยาเกเฮเตตากุบากุเซบาคาเดอเนอชมอลซาบาราเนาะพี่ตามาตันนาเลเนาะกลุ่เจละสวมหมอเดออัตเตบุลออัตเตลอเหลือบาจะแลเนาะอีคานีตินิยาเจเกเฮเตตาเยจาเลเกกว่าหนึ่งมาที่ซอลเลเจเฮเตกินาระคายะบาลอเลเนอกลุ่เนเจตลอเหลือวะเนาะอีคานีอัตเตเวดามากกว่าเวดาพอพี่ตามาตาก็กากลัวเจนี่นี่เนซอลซาวาเนาะมื้อจาโอเลปัสวมหมอตะกะตะกะชิอาชิจิกาเนาะบากาตานี่ตึบกะทอบากาตาเดลลลบากาตาแช่ทอแมเนาะเดอีคานี่เดอดิซอโอเยจาเลปะเกมาจาละเมอเลปะเจลลปะตึมเลปะสวมหมอเจตะเลคิบาเนาะดิเนจานี่อะตะเวดานอริเตอร์บากานี่นอนี่เจต้าเนาะตึนี่แลผับโพตึนี่แลแลผักกีด้วยบาและสวมหมอก็เจอได้แค่นี้ดิซอมคอตือเลือดเหลือละคอราคาขอแลเจนลาดอกมะกาก็ดดีทอต้าเดิมตะกว่าว่าตะกว่าเลยดิซอมลาเกิดรอหลือไปรอเนาะหมอหมอเจนลาเจนลาเจนลาต้าเลยช่วยดอกได้แค่นี้อาดูทอมเมื่อเลือบาลานี่เนื้อซาพี่หนอลาซาได้ซาเอ๊บาตบาแลสุญญาปาปกตุก่อนจะแลหนอตมีกระจายเดอร์หมอเจลเนียนคันเนลช่วยหนอดิเนจันเน่เรกตตัวดิซอลเลอร์ปาเลอร์อาตากุบากุเซโอบาคาเดอร์ปาสวมหมอกลุ่ยเจดิซอก็ดานักวางแผนการเงินเนาะกระโชโมพาเวดาโชดิซอลเซเลอร์กระหมอเจเน่กระผับโพเวดาโชชิแกหนอดิซอลลาปุกีบัตเตวดาออมเงิน 10% เนาะ 10% ของรายได้เนาะบัตเตปอเนี่ยพาโพกวาดชีเนาะตชีเนี่ยอีคาเน่ตชีว่าคีชีว่ากวาเลอะอักเรเล่นนภะแกจานี่เนาะอีคาเน่วีลาลอเลคานึกแล้วก็มานึกแล้วสวมหมอเดอแต่ละซาดาตบลอดเนาะวีบาคานี่เพตากวาลาตาเพบาตาเพบาปกว่าดาละโปรโมชั่นอีคาเน่อัตเตวดาอาตัวคนนี้อาเปิดตะปอนเนาะมาลอจกากิเวดาเยชีเนี่ยไม่ฮีตทีก็เนี่ยก็เฮแล้วนะอาระดะค่ะดอตจะเนาะแต่แกเนี่ยเดือดทอมาเริ่มยี่ซ้อนนุสูนุสูเนี่ยซะเอ๊ะตะค่ะเปิดบ้าเอกระเลเปิดอันหนึ่งก่อนเนี่ยตาเลนึงเปิดตะค่ะเนี่ยเนื้อเต้โลบาเลสัวหมอบาโอเจเวลาเปิดดิเนี่ยเปิดละตาเปิดบ้าเนาะแต่แกเนี่ยเนื้อเลทีตะค่ะเดือดเปิดทีตะค่ะเดือดเปิดมาแล้วมาเกเดือดแก้เกตาดิซ้อนเลลึกหรือเจเซจีเนาะแต่แกเนี่ยเฮเวดาเลโปรโมชั่นตาเปิดบ้าเนาะเวลาบาราเอตาเปิดบ้าเนาะก็มึงจะต้นเนี่ย
ลูบาลสัวหมอนนอก่อนเนาะอีกค่ะแกกิริซอนหนึ่งเพ่ให้พับพูดินี่ก็รอเจเดอล่อมุลออกมาจากนี่เนาะวีเซอร์จะสัวหมอบัตรเครดิตเนาะบัตรเครดิตเจเลอร์แต่เนาะบัตรเครดิตค่ะเนี่ยแกเจริซอลเลอร์ตามมาหล่อละอาเฮลูกลูเฮลูเจนี่เฮมือเริ่มมาบาลานี่นึกทีตาเอ๊ะแต่ใครนี่ก็เริ่มมาแล้วเนาะนึกทีตาเนี่ยเล็บเวตาประกอบด่าเริ่มผ่อน 0% เนี่ยแล้วขึ้นเลยแต่ใครนี่อ่ะพอตัวนอนในแร่ฮีเด็กใครมาแล้วมาเกนฮีกุยกุยฮีกุยกุยเด้อนึกก็มาราถอราถอมาแล้วมาเกก็ล่ะบาระก็เมาลีเนาะบาระก็เมาลีเด้อมาอาถอก็มามาแล้วมาเกเด้อดิซอตรวจเจเลบาสัวหมอราถอราถอตื่นเลือดตลาดตลาดเนี่ยเจเลสัวหมอตะปูรอบาเนาะดิเนจ้าเด้อแก้ถอเกเกิดเด็กก็มาวีดูถอเมื่อเลิกหลวงเจตลอดเลยบาเนาะวีลุยจะจ่าตะใครเนี่ยอาดิเกก็บลอนี้ว่าเกิดแต่บ่บ่าบ่าค่าเดินหนึ่งแม่หนีกลัวเจี๊ยชี้ชิจกาหนึ่งแม่สัวหมอเชี้ยชิจกาหนึ่งบ่ากล้วยหนอกกล้วยค่ะดิซอลาก็ด่าบัญชีรายรับรายจ่ายหนอตะใครนี่บ่าก้านี่ชมซาเลอร์กระจาตนี่สัวหมอกลัวเจี๊ยนจิตนจูตนี่เปตาราตะเลยว่ามึงจ่าบ่าก้าหาเกกล้วยหนอกกล้วยค่ะเกเวลาเอ๊ะตนี่ยาจะแลเปสบู่สเปียนอสแลเปโกแลเปนอแมเลมาเกตัวนี้ตัวนี้เหลือร้านอ่ะเหลือเย็บอ่ะน้องแก่เกตัดที่ซอลเลอร์เฮตโตทีลอซ่าชมโมเกมเอ๊บาจะแล้วตัวนี้จะมือตาร่าเนาะจะขอแลเปย์อีเดอร์จะเปย์ยันตาร่าต่อไปเดี๋ยวแก่เกตัดแฮเกชมมือแล้วซอบะสัวหมอกลุจิราทอเนาะดิเนจ้าเนี่ยตาเลดิซอประกอดรายรับรายจ่ายค่ะแกตัดลดดูเจเมื่อเลื่อนสัญญาลอซ่าตัวนี้เนื้อสัวหมอกลุจิเชียชิจราตัวนี้เนื้อเชียชิจราวีเยดจ้ะเนาะแต่ว่าไม่ลงทุนกับตัวเองเนาะแต่ครเนี่ยก็วิญญาณดิซอลเลอร์บาการีกลัวเจ้โอ้เนาะพับโคกลัวเจ้วีก็ดอดิซอลกระสวมหมดแต่บลอนในชั่วโมงแต่ก็แค่แต่ใครเนี่ยดาอากาศแต่ละรีมันจะบาลาปลาแต่การีบาฮะคือตะกุบากุเซราทอเนาะดิซอลบาคาเดอร์ตามาโลบามีบาจาควาบาราคาอิโอเลอร์ฮิลล์คอนเนาะสูบกาแฟไปเต้นก่อนสูบกาแฟมันจะสูกาแฟนี่เรียกันแลมาเกดอดิฉลอดเดอตัวสัญญามาว่ะเดอดิซอบปะบาแลมาโลอาถอดิซอบปะแขกกาแฟค่ะไปแลเปียอาถอเลอตาสวยตาเจ๊แล้วมากาแฟค่ะแต่คันนี่อาแกตาเลอบอกว่าด่าเปียเนี่ยตาโชวิกก็ดอนี่เกียอัพขัวพอเกลเลอร์ขี่จะเน้นโอจีวิกก็ดอบาราคาอินีออถอตลอดตักแลดิซอแกโฮมสเตย์เนาะแกตลอดตักแลและฮาโลโกโลก็ไม่จ่าแต่ตาเลิกก่อนละเซแต่ตัวก่อนเซเนาะดิเนจ้าเนี่ยบางการเนี่ยเลมาโลเกเลอร์ตาเกิดโตเลมาโลเลอร์ตาก่อนเจเนาะแต่แค่นี้กิเกตตาเลิกสุญญาปากเกนี่สัวหมอเนาะเอาโอ้ไปด่าหมออีกคนนี้วีสัวเลมาโลบางการตาเกิดโตมันตาเนี่ยเซเลยช่วยเลยเนาะโตก่อนละเซโตจะแล้วตัวก่อนยิบุก่อนเซเมื่อจะตาสวยตาเจเลยเทคโนโลยีเซเนาะดิเนจ้าเนี่ยเดอเลมาโลอาทอแต่แค่บอกว่าด่าลงทุนเนาะและดิซอมเมื่อเลิกประกาศตากุบากุเซโอราทอเนาะเอกานี่เด้อแกตาจะเมื่อเลิกสุญญปาบาตบากเนสัวหมอเมื่อเลิกบันนีแกล้เนาะตาเลิกห้าคือกลัวห้าคือเจราทอเนาะดิเนจ้าเนี่ยก็เลยเยจ่าพี่เจแฮตเต้เนาะเมื่อเลิกนี่ตัวทีลอซ่าเมื่อเลิกในสีญาลอซ่าดิซอก็มือนีอีเนาะบาคาเดอกลัวบาคาเดอเจเนี่ยปลาชมิชโมปลาผับโคปลาสัวหมอเชียชิจกาเนาะสัวหมอเกลือตาเนาะดิจิลอเดอร์แต่การในติดดิโซลอซ่าบาการนี้ฮะคือกลัวเจระเนาะมุจ่าสัวหมอระเจบาการนี้ฮะคือกลัวเจเนจิกะมุจ่าสัวหมอเตระเนาะดิเนจ้าเนี่ยปลาเลือกก็ผับโคเจเซเนี่ยเอาโอเลอร์แต่การนี้ตัวทีลอซ่าเนาะนี่สัวหมอกลัวเจเดียเกลือตาเนาะดิเนจ้าเนี่ยหลวงเจไม่เล่าเลยเนื้อเรื่องหนอเลอะอาจจะแช่ถอดเตอร์ปูล้อวะหนอดีเนี่ยซะนี่แต่อีใครเหตุได้คือนะมือเลอะนี่นี่ตัวที่ล้อซาบะค่าเดือดตาเลอะสัวหมอกหลวงเจเนาะอีใครได้เหตุได้บ่บาสิญญาคือนะโอเวดาเปรี้ยกันหนาดอกกว่าตาซาวิดาตะเพลเนาะวีให้ขอกันนาเกหรือโพธาโพเนาะขอขอปานี่บาลพาลาซาเปอีจิบลิจิบโขดับปือแหวะมือราพาติพื้อพี่ขนาดดับกว่าเลยวิทยุเนาะกว่าดับกว่าเลยออนไลน์เมื่อก็ราบิมือซาพรีโอเดกโลโอเดเจเนาะพระประยูนทองขันเทวดามุขโจูเลเวยาโสธรเนาะเทวดาที่นี่เดือดตับเลื่อนในแห่ตัวเดือดตัวโจกราเนาะกว่าเชลซาบิมือซาพรี
เนาะอุดึกโลดเจก็ราเนาะตาชื่อก็ต่อละละเลยก็นาเกตัสวีดอหรือโพธาโพแค่มหานี้แฮตโตกอลอซาดอเนาะเดยาพอมลาวรัญญาฝ่ายไพโรธหลอพาลัสเปอีตาบลือเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามการแก้ไขน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับและอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินป้องกันความเสี่ยงดินทรุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์ผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทุกตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติการทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการซุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนถึงแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่ม11ตัวเฝ้าระวังอาคารรอบวงเวียนใหญ่สุดส่วนผลตรวจค่าการเคลื่อนตัวของอาคารยังคงที่นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนของตัวอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3 และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่22
8: จังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณวัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรนายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดเวลุวันและเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยมอบทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จาก323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนพิธีถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์323วัดและถวายพัสหารเพลอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนารีนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

0: ใจเข้าจึงเหมือนเข้าอ่องเต้หลายในโลกะในเย้าหายหนึ่งก็เข้าจังว่าป้อเข้าจังใจเข้าจึงเข้าจังผิดตังก็เปว่าเมียวสายใจมโนซากวนเข้าเขาหน่ะใกล้ๆมืดมนจับแป้นอารมณ์โคกเบิงเสจังเฮ็ดผิดไรง่ายๆนั่นใครเอาความไหนเข้าโหลคาดแปดใจเขา
1: แจ้วแจ้ว
0: เฮ็ดสังอย่าเฮ็ดจอมใจเฮ็ดจอมตั้งใครใจในเขาอ่ะ

เมื่อซุงค่ะเมื่อซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมสิงใต้ตั้งสิงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ดอนการห้องปล่อยสิงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบทบจำกันกูวันพอถึงมาข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาหมูเขานุ่นค่ะวันเมื่อในถึงมาวันอยู่จอมเขาจอมกันดีในสีในตอนการเฮาคาดีในกูวันค่ะพี่น้องเขาหลุดเลยฟังกันไว้ค่ะต่อถึงวันที่13ในก็เปอร์วาเตจังมีฝนล้มๆน้ำทมน้ำนองในนั่นค่ะหลุดเลยฟังกันไว้กูดีกูตั้งในนั่นค่ะออกก็เปอร์วามันเป็นข้าวฝนใส่อ่ำก้าชาวไทยเจ้าสนเจ้าหน้าเขาและอันเลี้ยงตัวซาดห้าองตีอยู่ด้านซ้ายเขาขาหลุดเลยหางเฮียนเฮือขึ้นตันหนังคือเพราะเดออ่ำมีลองลู่ซุ่มเลยมีลองลูกไก่น้ำหนักในเอามาฝากไว้ปันปอมไอปีน้องเขาในค่ะอ้อหรือใจกันก่อนค่ะ

ลยมาอยู่เป็นอ้อยก่ออ้อยเซกันที่ในเมื่อในก็สําเป็นวันเสาร์เสแลที่ทางเฮียนไว้เกี่ยวกับไปลองเพลงความปานเก่ายินเมียงจู้ถึงบ่แม่ปีปีน้องๆเฮาเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันอยู่ที่ในในค่ะสังว่ามีลองของคําเซอใครเตรียมพื้นลิกมาส่งมาหาเฮาคาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49ประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะออยกอกับสื่อมาเลยดี0538191104ค่ะเฮาคาเตปืนบ่อยเสียงดังอ่อมลมอ่ำก้าปืนปล่อยเสียงดังเว็บไซต์นะคะที่ regentree.prd.go.th/เก้งใหม่/นะคะยกอถอนไปดัง Facebook เฮาค่ะตีแตงโม MKN นะคะเอาเพราะว่าเป็นข่าวย้ําอันเนาะค่ะดูตั้นเนี่ยก็เดมาไลฟ์ปันพี่น้องเขาเลยด้วยถอมซ่อมกันอันเป็นอยู่สร้างนั่นเป็นไว้ซึ่งหือในอยู่ค่ะเฮาค่ะครบทบซ่อมกันเซออนกันกว่าหรือเฮือหรือใส่โจแก๊ปกําจ่องขึ้นมาอุบอู้กันแข่งค่ะ

เฮาค่ะเลยลือฮือลือซะอื้อถ่อมด้วยเพลงความกันเหี่ยวสีในวันมื้อในก็ฝากฟังไว้ปันเกี่ยวกับไปลองอยู่ดันเซานาเฮือนใจเย่ให้ปลอดเพลองเพเข็นเพสภาวะเพยาผินยามะเพยาเมากำเพการต่อการร้องกูเพนั่นเคียนตอกไก่หางมันสีกำสังว่าหบทบเพเหี่ยวในซึ้งตีไรเฮ็ดซึ้งหื้อแต่ได้งึ่งแว่แต่ได้ออกไปแปดลองอันอําดีซื้อนั่นแน่นอยู่ดีแห้งเสือเขาขาทั้งหมดทั้งเสียงสีย้อนเป็นแห้งเสือปั่นพี่น้องเขากูก่อกูก้นเฮาคัดเสือออกป่นแปดลองหยาบขันเสือตุกหยาบกันกูก่อกูก้นเนี่ยค่ะเยอะก็วันเฮาเมืองเฮาแน่นลองอย่าเมากับก่อนนําหลึ่งขึ้นเนี่ยเพียวจักปันกันหลายๆก็บ่ใครไล่เอาเนี่ยก็บ่เหมือนเหมือนเปิ้นดิแจกปันเนาะค่ะหึงมากเปิ้นก็ให้เฮาค่ะติดจับมันก็ติดจ้วยติใครก็เสือหังกุ้ยนั่นก็ติเฮ็ดให้ออกๆเฮาค่ะนึกปิงยาออกๆค่ะติถือลองวนกว้างเฮาค่ะก็ติยุบย่อมกว่าลองเฮ็ดลองซาวค่ะก็ยุบย่อมนี่ก็เป็นอันเปิ้นตึกเอาเฮาค่ะลอยๆจังนั้นนั่นให้ออกไกลห่างมันสิกำนี่ค่ะก้นดีก็จังเป็นก้นหายกว่าว่าจังนั้นนะคะอ้อเนี่ยก็เพราะว่ามือเขาค่ะมีอยู่เสียดายเพราะว่าเขาค่ะติดจับมันดำป่นที่ไหนเพียงในจังเป็นก้นกอดพันต่อว่าเป็นก้นตุกอยากพันใส่ก้นย้อนเนี่ยก็เพราะตึกก็มันจังหมึกกับเฮ็ดหายหลายลองหลายอันมันกว่าอย่าเอาเซียนออกเขาค่ะลู่เหลียวเสียอันก้าจังเฮ็ดแล้วค่ะผิดแผกกันผิดเป้าหมายกันและถึงที่ห้าวเฮียงมาเนี่ยเอามิดถือเปิ้นห้าผือถือดูเสาเก่าห้าเฮ็ดหายเปิ้นเฮ็ดหายดูเสาเก่าห้าจังไหนต่อว่าเอาถึงอาศักสายใจก็เป็นไรอันให้ฝากฟังไว้ปันจอมเนี่ยค่ะหรือให้ใจกันแทงก่อนจังขึ้นอุบโอ้กันแทงค่ะ

ังเบิกสามบ้านนั่นสระนันสระนันวิธีเป็นหินนักยังคืออุ้งไว้สาวเสนเชี่ยวแล้วแต่ก็ยิ่งใจเอาเขาเจ้าเลยมันนักยังกูโซกันโลไว้สาในอากามาเอาที่ต้องการมันเสียวแล้วจะก็ต้องทำประมุสติหันจะทิ้งจะนายเขาเจ้าเจ้าเสียแล้วต้องคนเสียจากที่ทุกข์ลงในปฏิสันติขันธ์จะได้สังสาราทุกข์ลงในชาวขันธ์จะได้สังมรณะทุกข์ลงในกายขันธ์นั้นเสียวเล็กเสียวกว่าจึงมีปัญญิกัดเย็นอมตะ

0: มันได้ก็ถึงมาปีศาสนาพระเป็นเจ้ามาสิ้นขึ้นได้มาเย่าสองเหงห้าปักห้าสิบใบสี่วันปีโกษาเหงสามปักเจ็ดสิบใบสองนี้ปีใดสองเหงปักไปห้านี้เนื้อดีวันเดินห้ามาสิ้นขึ้นไรที่มือก่อจันที่วันก่อไหลวันเหมือนได้ในซ้ำดังผมไปเอาตะกาวเขาอันเปลี่ยนคู่สวนม่อนเดียสาอ่อนหูน้ำหนาโสซนเจียวเฮาผมไปเอาตะกายยิ่งใจที่แนวเขาเจ้าก็ได้เปลี่ยนปังตาราผมป้ามีขาวเฮาอ่อนหูน้ำหนาเสียวตีปุ่ยปังตาราวิปัสสนาสามวันเขายามสร้างจันว่าสิในวันเหมือนได้เปลี่ยนวันอ่อนจังสุดเอกีวัตถุเจ้าไหนนี่ก็โอ้โหตาอันเขาเจ้าเดี๋ยวเขาบันตะกาวเขาคำไหนเด็กเจ้าเลือกไว้อันเพราะบดมีข้อเหลียวไว้เลือกไว้ว่าพางว่าเหรอก
1: ็
0: พางครับพางในลูกตีกว้างป่าดีมาเนาะเพราะว่ากว้างป่าดีว่าเด็กสติว่าสติในเบื้องเหลียวในเป็นตาใหญ่ว่ายิบสติเบื้องเหลียวอ่อนแผ่วนิปานว่านะพอมีสติก็ได้ซื้อยิบสติเบื้องเหลียวในกล้วยจังอ่อนแผ่วนิปานได้ว่าก็เบื้องนั้นได้เขาก็ต้องไงไงนั่นสติในความใจของว่าสังเนี่ยพังว่านอกว่าเฮ้ยก็พังเนาะสังว่าพังอันว่าในโกกูอันเฮ็ดการตราอันว่าผู้ก่อเหตุการกล้าการคายบ้าเหตุการศาสนาบ้าเหตุการกล้าเติมเมื่อเดิมบ้าเดี๋ยวผมมีตังพังอยู่ซึ้งผมมีสติตราอยู่ซึ้งเนาะผมมีตังคู่ครบอยู่ซึ้งนี่มันจังเปิงว่ามันเปิงอย่าไปว่าพอเบิ่งอะไรในโลกถ้าเขาในสร้างสี่ดินในสร้างมีหลายดินก
1: ็
0: สี่ดินคนเขามีหลายดินสองดินสร้างมีสี่ดินได้ยังสังปรากวนเขาเนี่ยมีสองดินได้สองสังปราตัวตั้งมีเป็นสี่ดินได้ยังสังปรากวนเขาเนี่ยมีสองดินไว้ปราปราไหลเนาะก็เบิ่งอะไรหลุดได้พังเฮ็ดสังเสียก็หลุดได้พังเมื่อนั่งโป้งเบี้ยวตะกายยิ่งใจอ่อนกันมาคัดใส่การสัมปทาก็ยาววิปัสสนาก็ยาวเดี๋ยวเขาหลุดได้พังพังที่เดิมก็ได้ซื้อเนาะว่าจอมเฮาเจ้าแทงอีหนึ่งเนาะตาเฮาหันมา
1: ท
0: ำปลาโคพัง สั่งที่ดีสายยาว
1: ห
0: ูเฮาหิน
1: มา
0: ทำปลาโคพังสั่งที่ดีสายยาวไอเสียวหิน
1: มา
0: ทำปลาโคพังสร้างกี่ดีสายเย้
1: า
0: ลิ้นเฮาย่ำมา
1: อัม
0: ปาโคพังสร้างกี่ดี
1: สายเย
0: ้
1: า
0: ดูเฮาตื่นยา
1: อ
0: ัมปาโคพังสร้างกี่ดี
1: สายเย
0: ้
1: า
0: จังไรว่าได้เขาเข้ารู้ตาเฮาหันมาอัมปาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าหูเฮางินมาอัมปาคอพังสร้างที่ดีสายเย้าไอเสียวงินมาอัมปาคอพังสร้างที่ดีสายเย้าลิ้นเฮาเยี่ยมมาอัมปาคอพังสร้างที่ดีสายเย้าตูเฮาตื้อมาอัมปาคอพังสร้างที่ดีสายเย้าติเต้ได้คนเหตุการณ์ตรานว่าเนี่ยอาถุตราเนี่ยมันก็ย่อไปในมนต์บทยาวเนาะอันเฮาดูเลยสัจจีในสักคู่โสดาคานาสิงวาตาร่ากายาเนื้อกาตาร่าหลงหกป้าอายัดหน้าดังในหกเดียวมันย่อที่เนี่ยเฮาดูเปิดป้าหลวงเออเปิดป้าบ้านี่ข้างอันเฮาว่าสัจจีนั่นเปิดป้าพอเฮาเปิดป้าได้ซื้อเนาะเพราะมีสติเสกกองคือปุกูอันเหตุการณ์กระไรบ่ได้ถึงนี่อันหลุดต้องเก็บๆมานี่อติอันป้นมานั่นห่ำหลุวนอติกันป้นมานั่นก็เฮาหลุวนซะ
1: หลุวน
0: อันอากาศอันที่เปลี่ยนกะทั้งมื้อนานั้นมันไปเปลี่ยนน่ะเพราะเฮาป้นอันอติกันป้นมาบ่ได้ถึงนี่ใกล้เป็นต่อซาต้องเปลี่ยนเปลี่ยน อันเฮาเฮ็ดถูกเซามาเมียนเซามาก็ได้สั่งเฮาวนดังหลังกวนมาบ่ได้เป็นโตซาสั่งว่าเฮาวนกะมื้อหน้าบ่ได้จ้องเป็นบิสิกิสามันไปเปลี่ยนเด้อฮําฮู้ลงนะมันสิงำเงาเว้อันเฮาสิเปลี่ยนกว่าดังหน้านี่ฮําไปฮู้เฮาสิเปลี่ยนทั้งบ่พงบ่เฮือในที่ตายที่อยู่ที่ซาจ้องเฮาฮู้ฮู้ผู้พอวนกับอนาคตอันที่เหมือนเมื่อนานนี่มันไปเปลี่ยนแล้วมันเป็นวิสิกิสาเนาะอากุศลเข้ามายาวต้องว่าเจ้าตราเขาว่าพิสูปัญญาพ้องใส่ใจต้องเมียนเมื่อลีสามกันปอสติหล่อซ้ำบัดอันเขาหลูวนในปุกวนเขาเจ้าตราไหนหลูวนอันตึกเปลี่ยนหนูเบอร์เลียวเปลี่ยนที่เราวนในสิ่งอันเปลี่ยนหนูเนื้อตัวเขาเนี่ยพวกมือเขานั่งเสียวรับตาเสียวเอากุพโพกุพโพก็ได้สั่งอันนาปานาคือก็ได้สั่งเอาอันใดก็ยาวเด็กว่าเขานั้นตัวลมเขาลมบอกอันนาปานาก็ยาวเพราะหึงไม่เขาตัวเนื้อสูงเขาเนี่ยมันดิโคมดีรอดมากก็ได้สั่งมันดิคืนมากก็ได้สั่งมันดิมวยมากก็ได้สั่งมวยก็ลองว่ามวยนั่นหล่อพังซ้อมหล่อสตีเขาเนี่ยจ้องซ้อมคืนมาซ้อมเอียงซ้อมเดียวคืนมาซ้อมหินซ้อมมือต้องมาหยอบหยอบเยียเยียเพื่อก็ได้สั่งหลุดจ้องซ้อมจ้องซ้อมพังซ้อมพังซ้อมอันเขานั่งตราเนี่ยเขาหลุดพังซ้อมซึ่งเฮลัยว่าผมมีลองพังอันห้องว่าสติในพ่อในซื้อมันยาวเนี่ยอันเขาตัวตราว่าเนี่ยมันมีดีเลยว่าตราเนี่ยห้องหลุดกะหาดังดีมีเนื้อตัวเขาเสด็จกะต้องบดยาวตราเนี่ยมีดีเลยก็มีเนื้อตัวเขาว่าเขาตัวตัวขันธากายาหลงเขาไหนขันธ์ได้มีหาเปิงดูแก่ขันธ์เวทนาขันธ์สิ่งญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์วันนี้สิดาก็บ่มาที่เกียบเกียบขันธ์ตัวเฮานี่มีห่างเด้ผู้มีหลายเดียวบ่มี2เดียวเลยอันว่าอยู่ตราได้นํากราโกยเนาะก็เบิ่นนั่นแหละเมื่อพองเฮาการวิปัสสนาไหนเฮาหลุดได้พังหลุดได้พังก็ได้เนี่ยเฮานั่งรับตาสิก็ตาเฮาหันมาปาโคพังสร้างที่ดีสายเอาก็เริ่มว่ากูขิงกูโซกูย่ำว่ามือเหตุการณ์ที่ปรัชนาสลายก็ย่อเมื่อเขากระทำตามความตั้งเก่าอย่างเพราะว่าเต้าหันมาเนี่ยก็ถูกเจอพ่อในถึงหันย่อหันย่อเนี่ยผมบ้านนั้นพ่อในถึงหันย่อเป็นอันลำอันเลี้ยงถูกเจอก็ย่ำถูกเจอก็ย่อเนี่ยอันเขาผู้ว่าเป็นห้างพังลำลำเลี้ยงเลี้ยงฉะนั้นพ่อในถึงนี่เขาผู้จักกว่านั่นเนี่ยเป็นอันเลี้ยงนั่นมันเป็นอันลำเนี่ยเขาก็หันยาวหันอันลำมอลองอันลำหันอันเขาก็ลองอันเขานั่นเขาหลุดพังซ้ำอันตาเขาหันมาในก้มเมียนเจอพ่อเนี่ยพ่อห้ำพังพ่อเนี่ยสิงที่ดีสักสร้างยาวเนี่ยที่ดีสักสร้างเสือเนี่ยพ่อห้ำเมียนเจอเนี่ยโตสักที่ดีสักตรงเด็กเขามา
2: เขามา
0: เพราะว่าหันก็ห้ำเมียนเจอก็ห้ำถูกเจอไว้เนี่ยสังว่าเขาหันก็นั่นก็เขาหันยาวหันยาวเนี่ยต้องซ้ำพ่อเนี่ยสิงเนี่ยตอนได้เปลี่ยนตัวซะหือ บ่ว่าห่ำพังซ้อมบ่ได้ซื้อนี่ตัวซะกิริสาสร้างยาวอันนี้บ่ว่าอันก็อันห่ำเมียนเสนั้นพังพังอันห่ำถูกเสนั้นหันมาดังถาวบ่ได้ซื้อห่ำบาต้องซ้อมต้องซ้ำหันยาวหันยาวบ่ได้ซื้อนี่ผมเมียนเสบ่ได้ซื้อเปลี่ยนตัวซะกิริสาสร้างกําเหลียวยาวเข้ามากําเหลียวยาวบ่เฮาเมียนเสอันเฮาหันอันห่างพังของของเขียวๆอันเฮาใครไหลนั้นบ่ได้ถึงโลภะกิริยาจองเข้าก็โลภะกิริยาเข้าก็เดียวยาวสังว่าอันเฮาหันมาดังตาเฮานั้นถูกก็อําถูกใจใครไหลก็ใครไหลบ่ได้ถึงอําผู้จักมันเสียวอําพังก็มันด้วยบาสติมเอาไว้เสียวแหละย่อมมาได้หันสดุจลายแล้วปล่อยเป็นมาเนี่ยบ่ได้เปลี่ยนมอหาโมหะกิริยาจองเข้าเข้าสังว่าหันมาดังตาก็ยาวสักขายตนะอันนั้นก็สักคู่บาถาตะสาเสือหลวงเฮาไหนเพราะว่าหันเสียเลี้ยวเหี้ยเลี้ยวว่าไหนสิอายุอารามนานมาดังหลวงนั้นเฮาหลวงหังกองซ้อมก็เฮาหลวงวิพังอันห้องวัดสตินั้นกองซ้อมหันยาวหันยาวเนี่ยหันหังก็ยาวหามันอยากเห็นที่ดีฐานนั้นว่าไหน

ียงต่อยอันนั้นถูกใจเฮาก็ได้สังเสียงบานอันเปิ้นดัดยองยอคือก็ได้สังยินมาทั้งหัวบ่ได้เว้าหม่ำบายินเจ้ายินเจ้านี่ซ้ํายินเจ้าต้องขยินเสียงโอ้ใครยิ่งแพงบ่ได้จ้องเห็นล้อผ้าเออล้อผ้าที่ดีสาต้องเข้าเออเข้าเออเนาะเออจังว่ามือเฮาเฮ็ดการตะด้ามบ่ามือเฮากะละบ่าลองฟังเฮาอันฮ้องว่าสตินั้นเฮาหลุมมีดาเสหลุมฟังได้ยินมาคันมาทั้งตาก็เหย่ามาทั้งหูก็เหย่าถูกใจก็ย่ำถูกใจก็ย่ำบ่หันมาทั้งตาก็หันยาวหันยาวเฮาต้องซ้ํายินมาทั้งหูก็ถูกใจก็ย่ำถูกใจก็ย่ำเปิ้นป้องเปิ้นทางก็ยอกยินยาวยินยาวเลยว่าไหนก็ยาวเนาะที่ได้สาเตรียมเขาก็ไม่ขาหน้าตาลากคู่หลังเฮาได้นะคําบังว่าคู่หลังคําบังว่าคู่หลังเนี่ยเจ้าสัญญาณสัมภาระจ้องเอางุ่นหมดสู้ลงสังฆาสิงไปปางลงว่าเด้ว่าบ่อุดปิกคู่หลังเฮาให้ห้องมันหลังบักจังว่าเจ้าสัญญาณเฮาได้ว่ากินคู่หลังมันจะคู่หนังบักยินมาทั้งคู่หลังเฮาเนี่ยเพราะว่าไอเบียนตู่เบียนเน่าทำถูกใจมากเพราะในพวกเขาว่ายินยาวยินยาวมันก็โน้มยาวโน้มยาวเนี่ยต้องซ้อนเพราะในมีคอพังเพราะในจึงเขาต้องได้เป็นกิเลสกิเลสหังต่อสากิเลสเพราะว่าไอหอมไอโวยถูกหูเมียนเจอเพราะในจึงซ้ำมาเมียนเจอเมียนเจอเพราะในจึงต้องได้เป็นกิเลสเปลี่ยนเปลี่ยนโลภะกิเลสเขาเมียวยาวอันอายความอายคือนั่นถูกใจครึ่งหนึ่งอ่ำถูกใจครึ่งหนึ่งเมียนใจครึ่งหนึ่งอ่ำเมียนใจครึ่งหนึ่งเข้าคู่หลังมากว่าไหนสิอ่ำติดใจอ่ำจังใจว่าไหนสิโมหะกิริสาก็เข้ามายาวสังว่าอายสังเข้ามาจังคู่ละอายเสียวงินมาอ่ำป้าขอพังสร้างกิริสาเมื่ออายเสียวงินเข้ามานั่นเสียวเมียนก็อยากเสียวความก็อยากเขาสุดเข้ามาในกุ้งคู่หลังเอาคาหน้าตาละคู่คู่หลังเขาได้ในเขาหลวงสังซองซ้ำก็เขาหลวงมีคอฟังสติตระว่าเน่าเขาหลวงว่าหนุ่มยินยาวยินยาวยินอายยาวยินอายยาวในตอนไหนยินอายเสียวเนี่ยนะ

ข้าย่ำจำมวดจำเซิงเดียวย้อนผัดยันพี่น้องเขามือก่อนจงขึ้นหบทบกันเชียงตีฮงไผ่สิงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะคะโดนแต่วันเมื่อในข้าวโมข้าวนุ่นเดียวย้อนผัดยันมือก่อนจงขึ้นหบทบกันย้อนสู้ให้อยู่ลีกินวันกันค่ะเหมือซุ่มค่ะ

0: 때로 날리는 계정 멍하노 서울에 감나와노 또 암신이 급해 안달에 뻔하와 이상나 왜가 내 우진에 꽃벌에 끝이니 농핌상안 멍나 선별 저낭성 랜유뼈 신사 아나 깐깡띠 낭와 흐라너 세카 깐냐안 림드범숭 제라낭 에피 정라유 뼈값진 땅에도 전라잉 비가 유리 긴완 가렸네 견니 비강 상왕고 깟강아 과비강한 날 그평묘는 나랑잉 와빼 뻔한 정말 싸우나야 เสียมันนามาจำเจนามิตามตังปอดสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิกสิ ได้ขึ้นยานดีตอนตั้งเราซ้ำเปิดแตงเมาขอร้องพี่มันมันขึ้นยานนี้ในเมืองไก่ดูนอน้องเสวามันปีเจ้าเลี้ยงเลี้ยงที่นาเมียกวนก็เท่าหน้าพระกานามีต่างปันจิตใจเลี้ยงหน้าถึงที่มุ่งใหม่ใหญ่ชุ่มขึ้นมาเทียนหนึ่งหมดปะนาวแข็งกวนก็เท่าต่างปันจิตใจถึงดีที่จะมุ่งใหม่ใหญ่ชุ่มขึ้นมาเทียนหนึ่งจบครึ่งต่างกวนมาตาดอสองปอดเลยกวนเท่าเอามาเขียนควายล้วนเอาก็ดอทางใจที่เมื่อเคยทำศาสนากลางวังช่างสูงยานอนงสาถึงที่พี่จามูใหม่ใหญ่มาใจตรานอัดหนึ่งสองปอนพี่กำนันพกาศยาจะจนจนมุนขึ้นในเมนาเมตางปันทางโซก็พี่จอจอจอจอลอยสายามาจอดตะเลียนในพี่ก็ละลานจันเนียงเรียงดันตานียาปุ่นพันจันสุยานอสองปอนล้างผางใส่สั้นจันแค่ร้องหนึ่งนอนวันที่ทำนอสองฟังใส่เตียวปันนี้ก็แข็บไข่ใส่นอยุ่มลอยวันทางจอเออพี่ต้องขอร้องกันนอนน้องน้องอาบนั้นก็น่าติดจะเลยเขาเป็นห้างตาแล้วช่างเหล่เปียห้างหลันลุดมองกองเปียวเร็วไปต่างนี่อำนาจห้างยกยกอย่างไรลูกหญิงก็เป็นไรยานนี่ในน้องปออันจะน้อยที่ตั้งว่าใจปิติรักน้องยานปันพี่ที่รักเนี่ยเสียงยาดาวันปุ่นพันจันสุนอนุมันตักมาป้าดินปางเสียงน้องทำตีกวนเราเป่าคุกเอะเถอะปอมามันสาวน้องต้องพอความกันนะน้องสายามาตอดได้อันนี้บ่เปลี่ยนตั้งอาที่เขาเปลี่ยนไม่ก็เปลี่ยนไปเลยปักหน้าอย่าทักเปลี่ยนไปเลยเก็บไม่แกงหน้าทางอาที่เขาเปลี่ยนนีลากันคำเลียงเสียงมีเมืองไปเลยพี่ยังไปมีก็เตะสรุปเดียวเขาเตียนไก่อ่อนหนึ่งคนก้นอ่อนหนึ่งสัตว์ลูกกระทำปลาเป่ามันก็โซเทียมจะเหมือนปุยมยามต่อเดี๋ยวนี้เขาพี่ยังติดเขาอยู่ปลาเห็นยาจูปากควันเครื่องสิงเป็นเงินสู่ยานอนน้องวันที่ปากว่าเมื่อไก่ฟันที่มีเดียวเสียจากความสั้นต่อหน้าอย่าให้นางเลยผิดในการมีหมอกชนตะเนินกันในอันตะเลวดีปอลองผิดเพียกใจที่สัมปัน
1: แข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ ไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือกำลังพลได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมรงค์ดักจังหวัดสุรินทร์วันนี้ซึ่งประชาชนในฝั่งประเทศไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจนเกิดความกังวลต่อสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าสิ่งดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทางนี้ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: อียิปต์และกาตาร์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายบาเดอับเดลราตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์หารือโทรศัพท์กับชีคมูฮัมหมัดบินอับดุลลามานอัลชานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และนายกรัฐมนตรีกาตาร์ต่างเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าว นฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปเวทปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปเวโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอโลทาฮาวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอเป้าเส

สิบบาทท่อคอโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตะนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย่แผ่วีชอติพางาคือไทมิโกคอโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพารับแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอรับแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามาราวิชอติพารับแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่ค่ะเวียวเวียวเนี่ยละหุยาติกาเลเล่ถ้าตาอุยอยาเวียวคอโลละเซจ้าเลียวรายการอบูดะเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหนอคือกากาเชเวียวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อต่อเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสุจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพอแงคือละหุข้อรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชสัยมานักขบูเมวิโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขกายและมุ่งเผื่อวิอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขกายติฮาลิเลงาคือละหุข้อรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขกายติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจึงแกติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

Obo daja viyo ya nyimo la kote po toka. Daja viyo nyo ya cho kolonga hute po koga mila leo. Chopa upalu cheta viyo viyo nyi rahu ya te pa geo te ge. Raika obo daja o kolonga hu gapu gamo da leo. Oko gako ka dake che vi tapato. Oro pe te galile ta ta uyo ya viyo kolo la se ja leo. Raika obo daja o kolo ha yu la viyo me. Ha viyo viyo nyi rahu ya ka po che พอรู้เชตาเวคาคิเพเชลีนาติกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซูแม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชอลีนาชุดิจเวียยากาเนคือไทมิงกอคอโลแลมุยิคอยาเพเวทาปาตองาคือติกาลิลิกาอจอยากาสเพตอลาเชเวอานาอกอติพาทาเนคือตอดาเลอปูกากาเกตูติกาลิลิกาอาชิยอตูยอยากาทาคาเดนฮาซาดักิสิแม่และยันยิเวียยาแลชุดิจอคอโลกาสปุคอนี้ยานี่แหละสหปาจุเรหปาคโลยะญอติชติญีพึนเพวิโยและจะขอญีหินิชขอขอมขอไม่เลยกันญีหิงาหาขอชกอขออิมขอเพวิโยหาวิอวิอญีละหุยะติพาโอติญีเลเลมุหลอกอวิอยะติชตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทาคะไกติญีเลเลงาหือละหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลตอกเชวิโยจะได้คือหนอคือกากาเชวิโยขอตอกคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอ50กิโลเฮิรตซ์ดิไลพอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและ Facebook พอกาสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยออวิออนีลาหุยาติพาออคือปือตาและออเลมือทาคากายติเกเชียและเนคือราหุชอจือทาโอกาปิดักไกแพวิโยแล้วยะนิมุลากอวิออยากาอยู่เวลาตาวิออบูจอวิออลอติพาทอกาไลฟ์รออยู่เวลาตาวิโยออวิออนีลาหุยาติกาลิเลกาติเกเนคือราหุชอจือทาโอกาปิดักไกสิบแม่หากวิอวิอนีลาหุยาติพาโอโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาเพื่อเยวุสอมโฮเวนิปติปกอกเล่าแม่จะได้คือวิอยารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อกาติปออกค่าเกาะกูและจะได้ฮาปาสฮาปาจูเรฮาปาตาแล้วก็ฮาปาเซตบาฮาปายี่หิงาฮาขอชก็ขอวิอยาคาไกเตสเลเลสเปิดงานยี่ลอกูอาเพื่อเยวุสอโมฮอเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยก็เวโครงการออกคอลโมฮอเวติผาก็เตไกตุโยเจปุราชาติปุเตอวิโยเรียกแขกก่อนจะได้ปอกเกาะลาและติปุเกาะเตไกตุโยเจแขกก่อนโครงการไทยช่วยไทยออกคอลแลโมฮอตาเวจาตุดอตุใส่ลู่เวไลกาเวกายูลาแล้วอาเพื่อเยวุสอฮอกไกตุโยเจแขกก่อนโมฮอตาเวออกพุทธิพัชชอเนี่ยคือจะขอใส่ลูกขอวิวิอาแก่ปอวิเจอแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยออกคอโลแลงาคือมีญาอาสาติกอคอโลกาจากาดอวิพ่อกาดักไอวิโครงการเพวิทปาตอจะได้สอกคอโลออลอเปิดตากไอตุโยเจเรียกแขกก่อนดูไรฮาปาสเปิงานเนี่ยออลอติสแลฮาปาสเซนทาจอวิโยลิสเปิงานเนี่ยกระเตลโกฮาปาเซทบาฮาปาออเลมือติสคาไกเลออเลมือติสลอกัวนาเลโกฮาปาฮิฮาปาเจติกาไมเลโกฮาปาลิติสลิลิสเปิงานเจแมเลเคกัวโกฮาปาออเลมือติสสเปิงานเนี่ยลอกัวนิชงานทาจอวิโยเรียกโกฮาปาเลียเฮกอติสเลเลสเปิงานเจติฮอวิเจเฮกอฮอลาตาวิมอกาไลจือจอวิแมเลียสายติพาชอคโลปอลาตาวิกาง่ามือติฮิออฮากอชติสายเจเฮกอปุระเวเรียกโครงการไทยช่วยไทยอาผู้เยวุสอติสเลเลสเปิงานนี้มอฮอวิออคโลเลียมุมียาติพามอวิจาวิเยลาวิกาออลากากาวิเจเฮกอพุติพากาจอเกและงาคุมมีคอโลกาจากาโดวิพอกาดาลาอือลามูลาวิทากาโมวิโยจิแมชนาปะตอวิอันเนราหุยาติพาทกะเลกอกอเราแมอาพุเยวุสอติสเลเลสเปิงานนี้ออคอโลเลไทยช่วยไทยก็เวโครงการออคอโลมอพูปปอยพอวิโครงการติพาเรียออลติปุเปล่าเรียกให้กว่าติปอนิปุติปุเกาะตาเรียอติไกตุโยเจเรียกให้กว่าเซฮาปาโลเมเรียส
ฮาปาฮีฮาปาก็ฮาปาคาไกงาฮือราหุยติพาอาพือแย่ซะนะวุสอลีมาวุมานิเชียวิอติติพาลอกอนาเลอาเกเลจันยิวจาวุเยแพวิโยเรียกโครงการไทยช่วยไทยออกคโลฮอตาวิมอลแลออกกาวนิวสายคอวูเวอเกเลเควิโยออลอกออจุยารัฐบาลกากาตาวิโครงการแพวิทาปาตอเลจกาอายูเวลาแลเรียงาฮือราหุยติพาทาออลอซาตาติพาชเคอาศิลากาลาวิโยแมม

Tên lệ cả lìa, chứ đi khu vỡ ya, chê xa chó xa phò. Cá tì chê vỡ mò xa đại vụ tế phá cổ cáo vỡ lẻ. Chứ bữa nhìn hà vỡ ya, ngà hư ya nè ya nhu, mư khó phò, cá gà cha chê vỡ tế mù. Cá tì cha chê vỡ cho tế phá cho. Nà lì ổ ya thả gà gư khẻ đạ vỡ thạp bà tó. Chá vỡ đỏ vỡ ổ ya cho cho, lì khá đẹp mà cha lèo, ổ phư cụ à nà. Phẹt mà vỡ lò chê. Mư khó phò cho lì ả mà tì chê tì cả. Nà lì ổ ya lì ả chơ gà phử à tè à vỡ yô. Olokuli, motoka kewe ya kohaka lu, motoka kaja, maja vitapato, keke la la vika, ni hudoa vikali maga viyo, hekoli mukopo, kati cha chevi chote pale, nali oya tagagu keda vitapato, cha vido vika li cha ya do ya ka oya chocho, kade maga cha, te papa loko ki muki chse te koli do ma vido ki vitapato, cho ya li do ma do ki vi chote pa cho li ofuku, cả hư ý vị trí mẹ lì ở cha vì ở nhà cho cho mà cha vì ở khu cả lì đô mà đô khi về thập ba tổ mà đã vì ở chỗ tiếp phát cho ở phước của thà hư ý lẽ ở phước của anh à phe cái vị trí tiếp phát phá lo cô lì đô mà về mà cô lì đô khi về ở khu cả cha vì đô vì ở nhà cho cho khá đẹp mà cả cha trai cả lì tiếp bỏ su đô zô đô về lì tiếp phát phá lo cô na chơi nhà kế bùa s phải lì bỏ về chế đi pa đồ ma vi lo cô liệu ở phước cổ chả cả lùi vi yo liệu lấy mua lo cô ở phước cổ lọ na ở phước cổ na là cô liệu mua mà này pư tê cô liệu ở phước cổ chả cả lọ na dây cô ở phước cổ ở khâu lô cả li ma lê anh à tê pa cả ở phe cái pư vi chế chả đáp tao liền à hư khai đệ đón nhị mẹ liệu phu sư khăm à cho cô cả nên hứa tu ma chế sa pư à là cô liệu tu ka phe bo vi o ko ga le ni hu cha ta vi pu shi te pa ne hu na ta vi ana ti pa ta vu ba la ma ga me lai ga pu shi ta vi ta na ba te wo te ko li cha ya do ya ka ma cho ya ga je ya ka ma cho li pu cho ma o ya kha ne hu le o tu na la ko li ne hu cha ta vi pu shi mo ji cha te pa le ne hu o pu o bu ma cho li cha ta pa to กาติกาคาคาเดเตลีจาวิโดวิโอยาโลกุกาคาเดจาอาชุยอตูเชซาจอซาพุตูอปูกาอายิกาติวิโยและลิงาฮือยาเนยันยูติพาจบุญิฮาวิโอยาแลออจาวิกาอายิมาเตลีมุสนาติปูโลกุคาเดมาจายาข้างาฮือชอยาอสอซาอปูโลกุแลมุสนาติปูออจาวิเชแลงาฮือผู้หนอนเนพอมาโกลีเนหืออตูโอเกาซาพออายิอจาวิติปูเพวิโยจิแมเฮโกลีงาฮือกาตามาตากามุซนาติปูชะลีคัมไมจากากาอัจจาลีอยากคาไลกาโลโกกาติกิเวออคโลกาเฟติเคเจดอเลกาติเควิโยลีตาวาติปูอายิขอจาวิเฮโกอฟุกุชอไลชโมติชะมาจจวยก้อยเควินาลีออฟุกุออคโลกึตุเวติชะมาจอลากุออฟุกุยอคายอแฮดะกุแฮกะเอเวเตโกลิออฟุกุนาเวอามาจากะอานิมาสฮอลีฮอนาเวลิเชมากะกะเตโกเลมือลอกุโอวิเลเลออฟุกุอานาโยเตเลกาลิออฟุกุอานาแพละกุเมื่อกะมากอนายปึแมตุคาจาลีออฟุกุชะกะฮะซาฮาจาวิโยชะระปาตองาฮือจาวิโดวิชะกะอายิอยู่แลโอยาจอจอลีคาเดจะแมนาเชอยาเกปัวพาลาสเอสไพลิปัววิชริภากาดอเวเลตินิลิลิกาดอและดอมาลาโกลิออฟุกุชะกาลุยวิจินาเชอชริภาเลออฟุกุทาจาติลุวิจิแมลีดอมาจากามาแพเลเฮโกงาฮืออามานาเชดอกามอสลาอูแต่ลาเลปิลาเวคาสดอลีเนคือคาเนคือวูดอเวดอเวคลิติมาแพนาเชอชะกาอบูจอวิคาชูลิกอตูโดฮาตุกะจอวิแม่ลีอโลกุนาเชกวาลาโกลีนาเชสาเคมีเกราวิโยลีนาเชขอโดจากะมาดาลีมาดอกะมาดาลีเคโกจอลอกือลอยมอสลาวูชานิเตญิเลปิลาเวคาสเนคือคาเดกาสอดอปือวิโยและลิงะฮือออฟุกุนาวิทยาทานาจาลาโกจามากาลีนิมาสฮอนาเวเลเตเตโกพี่กับพี่เวเลติพาพาโลโกลิจามากาวิทัปปะโตลิสมากาเชมากาเควิโยเฮโกงาฮือตุคาจาลิโอฟุกุอานาเชมาเพสิทักกันในหัวตัวคาเดฮาซาวิเชเลดาตุโยเฮแต่ก็แล้ววิออนีราหุยาติพาธาอจอยาคาสเพเชเวงาฮือชอยาเกียวเพลาวิอานาอโลติพาอยู่เวลาแลลิเชเกศิลากาลาวิโยแม
ชุดได้คืองาคือได้คือกอดเจตาแล้เลียวิออนี่ละหุยานัวโดยสเก็ตพ่อเชเวตอสาระก็วิลีอันนี้ป่าจนี่คาตาวิลีข้อที่ปูอาจจะพอละก็เลยรอหลุลาวิทับปะโตลิลีข้อชุดได้ปูทางาคือได้แก่กอดจ้านักไอเสียแม่

La hu ma te pao liao qiao nga da ga vi cho te pa cho pao ka de na me. Che de ku le li nga hu o tu chu ve te ya tha joy tu ve na cho te pa jo vi yo. Ya kha le na chi joy tu ve che te pa o tu o po le o le cha tu do tu le na chi pho ma ta tha ma ga vi a kho ma ga vi te pa yu le ho che vi ma ja lo ti me. Te ya ya lo ko.นาเลออนไลน์พออยู่แต่แล้วฮอดะวิโรเจคือก็อยากอยู่วิโรย่าโคโลกางาฮึมเหมียวโคลมมีกาติปานาเลโกดามอวแต่กุลุเยลุเตมาโอโคโลนาเชเลจ้อยตุวินาเชแต่วิทาอยู่กาวิเจเลเตมือปิเคยอยู่กาวิเจแม่เลลิแม่ออยกามาจ่อจ่อยจาตุดอตุแล้วนาเชพออาขอปีตาวิลิมามากระไรวินาลีขอฮอเตฮอเชเวติภายูกาวิเจและลิงาฮือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออโคโลเวนางสาวสุภมาศยกเวแลงาฮือออตูจ้อยตุเวนาชื่อชื่อได้ผ่าดอเวแลคาเดนเจแม่เตยายาแล้วก็ดอแผ่วิกาจอเจยาคาเตยายาแล้วก็ดอมาแผ่เยมาแผ่เกาะจูจอเวงาฮืออาสากะกาชูลาวิจิแม่เจลาปะตอลิงาฮือนาชื่ออาหารเสริมมาก็จ้อยตุเวแม่ฟอสอสาดะตุเวนาชื่อได้ผ่าวือจ้าวือเยเวลอกกะจ้าตุดอตุเลนาชื่อพ่ออาขอลิมาปิตาวิลิแม่เตยผ่ากาคาเดนเจชื่อเบอร์เวียวยาวคอลโลแลเลออบฟุปอเวติเลกามาเผอลอลีออลอกูฟุปอวิลอกูอปอโอเกะกอเปจาวิทปะตอนาลีเคโกจิติคือสอคบพอกามอฮอเชเวจาตุดอตุเยตุเวมอติยาลีลีกามาตถามากะเวมาตถามากะเวมาดะเวเชซาจอซาพ่ออาลูตุสิตุพ่อฮึลาปื้อเวเลเชเรพาฐานาลีกะทีกะอยู่กะฉะเกเชเวโยเลเคโกงาฮึอากาวุจากาวุเยเชเวเลนะชะเตพาอาหาเสริมเตพาลิแม่ออโยมาจะจ่อยวิออถือออปอได้ผ่าแต่หัววิหมอวิลอกโกไซด่วนสคบก็วินาบะแม่เต้เต้ขอขอเลชวิทาธุระเพวิจิออฟุกามาปุจินชออนารีคาทากาตาลุระเพวิจิแม่แม่เลกาลีแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็วิกาเพอเจเลี่ยไม่กาสูดำรงธรรมเลี่ยงคือไทยมีกัวโคโลติกาลีลิกาไกและจะตายเพวิจิแม่ไม่กาลีสายด่วนออยเต้ง่าง่าขอเชเวกาโทเลตาปีเพวิจิลี่ยันยูเวอย่าโคโลกาสคบหมูกาติปาติผานาลีกาอยู่กาชาเลมัวจังหวัดนนทบุรีพ่อมโกแต่เกือรถติกาเลี่ยจ้อยตุวินาเชแต่หัวเวลี่แม่ออยกามาเจอจ้อยวิพุและหัวรอเจเฮเรียกกัวอวิยอนเนี่ยละหุยาเตเผาสติเตแมเล่อแม่กะตอเราลอรยี่ห้อลีโซโกเจลีโซเล่อชุติกากะดอเชกว่าฮาดอนยูลูแม่ลีเชเวลเล่ลีแม่ออยกามาจจวยวิออถือจี้แม่เรียกแกวอเชซาจอซาพอก็ตุจอวิแม่แต่ก็แลอวิยอนเนี่ยละหุยาเตผาทาลีจ้อยตุวินะชะเตผาวือดอวิลอโกกะเลคะเดแม่ลีจ้อยกาวิลอโกจาวิยอแลออกาจอเจเล่นะเฉเลเตจุติยาเจกาลากาวิเล่นอหุดอเลจ้อโกเลเตปอกอจาจากอกะกอชัวละกอกอจ้อยตุกะติหาวิเจแล้วก็นัชนะยติภัยเยวิออคโลสติตะแม่แต่ก็แลงาคือราหุยติภัทธะอรสาตติภัททุลวิโยแม่

หาวิอวิอเนี่ยและหุยาติเผางาหึมมีพ่อวิอเลี้ยวค่ากฎหมายทีวีจอวิพ่อวิอโมกาติเชวิกระทรวงยุติธรรมออกคโลกางาหึมมียาติผาถางาหึสิเกสิจอวิกฎหมายออลอติผาโทลาวิโยโยหึโทลาตาวิออลอแลชูเนหึถาลีน้ำนาต้อยจากุหูลาเลียวก็ดูติผาเตลาวิลโกเรียงอาหุมมีวิอเลียวค่ากฎหมายอุปตาวิจอวิเจต่อปะฮะติแลติคือก็แรงอาโบใบวิโยติคือละก็แรงอาตีแปวิโยก็แลเรียนเนคือถาต่อคอจะได้ผายแย่แล้วจากุจาดีลาเลียวเนคือถาก็ดูจากุฮูลาวิลโกเนคืออายีติแปวิจิแม่อโลโกชเวแรงอาหุมมีวิอเลียวค่ากฎหมายกฎหมายอาญามาตราเสหกชนยอคโลบุตาวิจวิเจชนะปตอเลชูเนคือถาจากุจาฮูลาเลียวเนคือเกาะตูอเจติพาจะเคเนคือถาจากุจาเตลาวิลโกเรียงาหึมมีวิอเลียวค่ากฎหมายแต่วิคัสอายิเตแผวิเจแมงาคือชัวจากุจาฮูและเล่ก็จูเตวิลโกติคือโกแลติคือโกแลงาโดแปวิโยก็ไม่ไม่กะเลติคือโกแลงาโบใบ

เลจะเขกุดีกุฮูลาวิลโกงาฮุมมีวิออลิโอค่ากฎหมายมาตราเซฮาก็ชินถาเยและโยฮุถาอายิเตเพวิเจสติเตเลเตปอติยาลโกบึวิทปาโตชัวจากุดีจากุฮูเวเลติคือโกโดแปลาเนี่ยติคือโกบอบาลาเนี่ยเลต้องเข้าใจผ่านน้ำหนาตัวเยมาเพลล์เลชัวจะเขกุดีกุฮูแล้วชูโกเลนมาพ่อฮือวิลโกชูเนคือถาอายิเตเพวิลโลแม่เลชกางาฮุมมีวิออเรียกค่ากฎหมายกระทรวงยุติธรรมพ่อเรียกยูคืองาคือชิกุสุโจวิออเรียกค่ากฎหมายอาสติกอคอโลอยู่เย่แผ่เวออรอติภายอยู่เวลาแหละโทมาลาตาวิโยแม่

0: ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกสะพานลอยคนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อช่วยลดน้ำหนักที่กดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรเพื่อเฝ้าระวังการทรุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดส่วนของการจราจรยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบยังสามารถสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุก30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยา
2: การทรุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยผลการปฏิบัติของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ผลตรวจการเลื่อนตัวของอาคารค่าที่วัดผลได้ยังคงเดิม 8.3และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภ.และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาสนับสนุนเซ็นเซอร์วัดระดับจำนวน11ตัวนำมาติดตั้งเพิ่มเติมโดยรอบอาคารที่ทรุดตัวและอาคารข้างเคียงจำนวน9ตำแหน่งเพื่อวัดความลาดเอียงซึ่งจะทำให้ได้ผลการวัดที่ละเอียดแม่นยำขึ้นส่วนการเคลื่อนย้ายคอนกรีตสะพานลอยออกจากตำแหน่งเดิมขณะนี้สามารถยกสะพานทั้ง2ท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแม้ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุใต้ฝุ่นบาวีโดยส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมากในระยะนี
3: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุใต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันนี้ถึง15กรกฎาคมซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะช่วงวันที่12ถึง13กรกฎาคมรวมถึงภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดและระยองภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณแนวเขาแถบจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักในตอนบนและฝั่งตะวันออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
4: ในช่วงวันที่13 14นะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวลมของที่จะพัดเข้าไปเลี้ยงตัวพายุและมีผลเข้ามาถึงบ้านเราลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกตัวเนี้ยก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออก รวมถึงภาคอีสานที่โซนเดิมคล้ายๆที่เป็นพายุไม้สักนั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะครับแต่ด้วยพายุที่มีกำลังแรงแล้วก็เป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงมวลอากาศหรือดึงความชื้นรอบๆตัวเขาเนี่ยเข้าไปเลี้ยงตัวเขาได้ดีแล้วก็ได้มากนะครับมันก็เลยมีผลมาถึงบ้านเราด้วยในช่วงวันที่13 14นะครับ15 3วันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับรวมถึงทะเลด้วยนะทะเลก็จะมีคลื่นสูงในช่วงที่ลมซาเวสมีมรสุมแรงด้วยครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวด้วยว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุเบาหวีอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเนื่องจากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นบาวีในเส้นทางเซี่ยงไฮ้และไทเปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ประกาศยกเลิกในวันนี้เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน TG664 ออกจากกรุงเทพมหานครเวลา 10:45 นและเที่ยวบินขากลับ TG665 ออกจากเซี่ยงไฮ้เวลา 17:25 เส้นทางกรุงเทพไทเปยกเลิกเที่ยวบิน TG636 ออกจากกรุงเทพเวลา 17:15 ส่วนวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเส้นทางไทเปกรุงเทพยกเลิกเที่ยวบิน TG637 ออกจากไทเปเวลา 7:55 สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันไทยโมบายหรือติดต่อไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หลายจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดไปยังอำเภอแม่อายให้พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงหลังพบค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินในพื้นที่บ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นเกณฑ์วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่ม
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่พบว่าฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ค่าดัชนีความชื้นของดินในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายพุ่งสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับท้องถิ่นดำเนินการมาตรการเข้มข้น5ด้านทันทีโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางหากเกิดภัยสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมแผนอพยพโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมสรรพกำลังเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการปฏิบัติงานถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี
3: ้นายชาคริตสุรนันทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคเร่งสำรวจและบูรณาการดำเนินการรื้อย้ายหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำเพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนและเศรษฐกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอวาระพิเศษซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่หลังประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งนี้ภาคเอกชนจังหวัดสงขลาได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอาทิการขุดลอกแหล่งน้ำการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
6: ก็คุยเรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่สืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เราประสบอุทกภัยหนักหนาสาหัสมากการฟื้นฟูเยียวยามันก็ผ่านไปแล้วเรามองในเรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนั้นก็มีการอนุมัติงบประมาณที่จะทำให้เกิดการป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาคเอกชนสงขลาก็เสนอ9โครงการเร่งด่วนที่อยากจะทำเริ่มจากขุดลอกท่อจัดหาครุภัณฑ์การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติอันนี้อยู่ในแผนแม่บทของสทนช.อยู่แล้วเมื่อมันเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอมาท่านนายกก็พร้อมรับฟังแล้วก็ให้ความมั่นใจว่ามันจะได้รับการดูแลอยู่แล้ว
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำตามพระราชดำริ
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านทำติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยให้ประสบกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและทำการเกษตรการได้เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระองค์เองทรงเห็นว่าป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยถอยลงทุกปีจากการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำกินของประชาชนประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมาก หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมาจึงทรงพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและห่วงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนเสียก่อนโดยให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองโครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525โดยพระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำและส่งให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ดินทำกินและฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรผู้ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริตมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศประกอบกับประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นไปตามหลักการให้ป่าอยู่กับคนได้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่มีการทำลายที่ได้พระราชทานไว้ทุกประการเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งความเสียสละและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเหล่านั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจึงตั้งใจเดินทางมากราบแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้าย
11: มาจากสงขลานะคะอำเภอโพเนียงค่ะรักองค์พระมากเลยหนึ่งองค์พระเคยไปอำเภอโพเนียงน้ำท่วมปี44เป็นไงเนี่ยพาเข้าของไปแจกทราบซึ่งเป็นน้ำใจเพียงมากงานเก็บยังยืดอีกเองประเทศไทยเราต้องใช้คนที่ดีที่ช่วยเหลือชาวบ้านไปอีกคนนึงแล้ว
12: พอเห็นพระรูปที่ข้างทางนี่ก็น้ำตาจะไหลอ่ะทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ปา
13: เด็กเนาะ
12: ยังคงติดอยู่ในใจตลอดภาพที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนเพื่อนพึ่งพาหรือว่าท่านเสด็จไปต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ยังจำได้อยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าพอพูดถึงก็น้ำตาจะไหลไม่อยากให้ท่านสิ้น
10: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันโดยประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทางด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานร างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพของภูมิภาคในระยะยาวที่สำคัญการเยือนครั้งนี้คือการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยและด่านบูกิตไกยูฮิตัมของมาเลเซียซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าชายแดนลดปัญหาการจราจรพร้อมทั้งมีการหารือด้านการค้าการดูแลแรงงานไทยและการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำเป้าหมายลดเหตุความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
6: ไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้นอกจากการพูดในประเด็นเรื่องของความมั่นคงมิติต่างๆแล้วทั้งสองท่านก็ยังไปเปิดด่านชายแดนของฝั่งไทยเราก็จะเรียกว่าด่านสะเดาแห่งใหม่ส่วนในฝั่งของมาเลเซียก็จะชื่อว่าด่านบูกิตกายูฮิตัมด่านสะเดาแห่งใหม่มีพื้นที่ใหญ่มากคือ500กว่าไร่เลยสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินทางข้ามประเทศแล้วก็รถบรรทุกค้าขายชายแดนอันนี้จะสะดวกมากส่วนด่านนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมอันนี้อย่างเป็นทางการและทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุยประเด็นหลักๆหรือเปิดด่านแค่นั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหากุ้ง
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาชูแคมเปญนิวหาดใหญ่รุกตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบก
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานที่ผ่านมาได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการทำตลาดเชิงรุกในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยสอดคล้องกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่เตรียมผลักดันการท่องเที่ยวข้ามแดนทางบกหรือ Overland Tourism ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์และบิ๊กไบค์ควบคู่ไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญนิวหาดใหญ่ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรสายการบินพร้อมปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่เพื่อแสดงขีดความสามารถและความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางเยือนจังหวัดสงขลาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจาน
14: นายสุภศรีสุธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังคงมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทย plus โดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดทั้งนี้รายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทหรืองบประมาณกลางเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้
15: เรื่องอาหารตามสั่งเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ต้องรับทานนะซึ่งเราก็มีมาตรการที่ตั้งใจจะดูแลอยู่แล้วอยากที่จะทำข้าวแกงราคาประหยัดตั้งใจไว้ว่าจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยนะฮะจะต่อยอดกับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ในระบบประมาณ 200,000 กว่าร้านค้าเราก็จะให้ร้านค้าเหล่านี้เข้ามาสมัครตั้งใจไว้ว่าประมาณ40บาทถ้าสามารถที่จะนำเรื่องเข้าไปในครม.ได้ก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยก็ดูว่าของบตรงไหนที่รวดเร็วกว่ากันก็จะไปขอตรงนั้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือน
14: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันเริ่มเห็นสินค้าบางรายการทยอยปรับลดลงแล้วอาทิน้ำมันพืชและปุ๋ยพร้อมดูแลให้ราคาสินค้าเกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทานปริมประโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรองรับบุตรให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทย
16: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแถลงผลการขยายผลปฏิบัติการปรับปรามกระบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จพบพฤติกรรมจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศให้ปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างหรือการใช้เอกสารเท็จมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้านโยบายพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชน
17: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าตุ่มอำเภอสังขะเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขศาลาแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDA จากนั้นจะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องตะกละชุมอำเภอกาบเชิงเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนควบคู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนกรณีที่เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ช่องกลางแล้วเบื้องต้นทราบว่าเสียงดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากพื้นที่ตอนในของประเทศกัมพูชาคาดว่าอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 10-15 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีพื้นที่หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านร้องขอให้สหรัฐเดินหน้าเจรจาต่อไปซึ่งสหรัฐตกลงที่จะดำเนินการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วด ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ร้องขอให้เปิดการเจรจากับสหรัฐเพียงแต่จะเปิดการเจรจากับผู้แทนของกาตาร์สำหรับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางเยือนโอมานในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการรับรองความปลอดภัยของเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนอีกครั้งทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลกรวมถึงบริษัทของจีนขณะที่การระงับการส่งออกก๊าซฮีเลียมของจีนอาจทำให้ปริมาณก๊าซฮีเลียมทั่วโลกลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นตัวกลางที่นำเข้าก๊าซฮีเลียมจากรัสเซียและส่งออกบางส่วนออกไปตลาดต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงโดยทางการญี่ปุ่นประกาศระงับเที่ยวบินและปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกกว่า 14,000 คนเพื่อรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงและไม่พัดขึ้นฝั่งที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียหลังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสูงเกือบ1เมตรในหลายพื้นที่นายจิลฟายินูผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว 1,792 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย625รายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่โรคอีโบลาเพียงอย่างเดียวแต่โรคหิวาตกโรคและโรคโปลิโอยังถือเป็นปัญหาขั้นวิกฤตในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเช่นเดียวกันนายฟายนูเน้นย้ำว่ามาตรการตอบโต้ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปัญหาด้านสาธารณสุขด้านอื่นจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เผชิญในอดีตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ3มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งกวาด6แชมป์จากการแข่งขัน FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชอร์ลินและอวีปอเซินต่างเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยที่คว้าแชมป์จากรายการดังกล่าวก่อนมาต่อยอดความสำเร็จในศึกจูเนียร์เวิลด์ครั้งนี้ทศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันสภาพร่างกายจิตใจพร้อมเต็มร้อยลุยศึกอาเซียนครับโดยทศกรบุรพากล่าวว่ารอบก่อนเสียดายที่ติดทีมชาติไทยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมากทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเป้าหมายอยากทำประตูช่วยทีมคว้าชัยชนะได้อยากลงไปช่วยทีมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดให้สมกับการได้มาอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่25กรกฎาคมพบกับทีมชาติลาวเวลา20 นาฬิกาที่สนามกีฬาแห่งชาติลาว วันที่1สิงหาคมพบกับมาเลเซียเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่4สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามนิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและวันที่8สิงหาคมพบกับเมียนมาเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและจากูดี้เมอร์เซอร์ดูรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองการกีฬาแห่งประเทศไทยยกระดับการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ได้มีการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยี AI ร่วมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยวิเคราะห์สภาพร่างกายของนักกีฬาไทยพร้อมทั้งสแกนจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งอย่างละเอียดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขยายผลสู่การวิเคราะห์เชิงลึกเต็มรูปแบบในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเน้นความชัดเจนและความคุ้มค่างบประมาณมากที่สุดโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์คอลิฟายของสหพันธ์กีฬาอันดับโลกที่มีลุ้นเหรียญรางวัลรวมถึงศักยภาพในการต่อยอดไปสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันนักกีฬาไทยที่ได้สิทธิ์ไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด667คนจาก47สมาคมกีฬาในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าจะให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
20: ต่อยอดได้ค่ะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะอยากให้น้องๆมาเล่นฟุตซอลกันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหนูก็ได้ทุนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนูเล่นฟุตซอลนี่แหละค่ะก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะแล้วก็ต่อยอดมาเป็นถ้ามีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงขั้นทีมชาติก็มีเงินเดือนในนามทีมชาติค่ะ
19: และนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้ากล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผลักดันเด็กๆที่ขาดโอกาสต่อไป
21: จริงๆแล้วเนี่ยทางกองทุนก็มีแนวโน้มที่จะพยายามขับเคลื่อนโดยดึงผู้รับทุนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นภาคีร่วมสร้างกับทางเราเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสเพื่อให้ได้รับการโอกาสในการฝึกซ้อมในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่มีรายได้แล้วก็หาอาชีพในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเปิดรับการสนับสนุนทุนทุกปีโดยปีนี้จะมีทุนที่ค่อนข้างจะปรับวิธีการหรือระเบียบที่ให้มันง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเกรงกลัวเรื่องการแบบทำเอกสารที่ยุ่งยากหรือเงี้ยให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาสื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะคะ
19: ร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 นางวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลเป็นประธานเปิดกิจกรรมซุปเปอร์สปอร์ตตอกย้ำความสำเร็จซุปเปอร์สปอร์ตฟุตบอลกาแล็กซี่ปลุกกระแสฟุตบอลโลก2026ฟีเวอร์ทั่วไทยยอดขายเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้เพิ่มต่อเนื่อง พร้อมจัดอีเวนต์ใหญ่ Final Countdown with Pixie ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ณลานอีเดน1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายอาทิฟรีคอนเสิร์ตจาก Pixie เจาะลึกฟุตบอลโลกในหัวข้อโค้งสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์โลกร่วมพูดคุยกับครูฟุตบอลชื่อดังและนักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนี้ซุปเปอร์สปอร์ตได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรมโรดโชว์เดินสายสู่3จังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้แก่จังหวัดอุดรธานีเชียงใหม่และหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำกิจกรรมฟุตบอลและเจอร์ซี่วอลนิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาคพร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าแกนแกนแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนแกนตามยถากรรมคำว่าแกนแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแกนแบบนี้แหละ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนที่อาจตกหนักและฝนที่สะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครโดยสนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.com กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระดับ4เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมระดับ4เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงระดับ4เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ระดับ4เจ้าหน้าที่สารสนเทศ3ระดับ4เจ้าหน้าที่บุคคล3ระดับ4เจ ้าหน้าที่การเงิน3ระดับ4นักวิชาการพิมพ์ระดับ4เจ้าหน้าที่การพิมพ์2ระดับ3เจ้าหน้าที่ผลิต2ระดับ3และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต1ระดับ2โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต www.payingguard.or.th หัวข้อรับสมัครงานและให้ส่งเอกสารใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล hr@payingguard.mail.go.th ระหว่างวันที่6ถึง19กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้

0: 33สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567พบคนไทยดื่มนมรสจืดร้อยละ 58.57 รองลงมาคือรสหวานร้อยละ 20.22 และรสช็อกโกแลตร้อยละ 19.11 เหตุผลหลักในการเลือกดื่มนมของผู้ตอบแบบสำรวจ3อันดับแรกได้แก่คุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 78สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการร้อยละ 54.79 รองลงมาคือรสชาติของนมร้อยละ 38.22 และการคำนึงถึงปริมาณพลังงานไขมันและน้ำตาลร้อยละ 37.11 ตามลำดับนอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ดื่มนม 1-2 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 39.11 รองลงมาคือดื่มนมเป็นประจำทุกวันร้อยละ 31.56 และดื่มนม 3-4 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 20.89 ตามลำดับทั้งนี้พบว่าปริมาณการดื่มนมต่อวันส่วนใหญ่ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 69.33 ลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนมวันละ1แก้วร้อยละ 82.37 รองลงมาคือวันละ2แก้วร้อยละ 27.33 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจปี2567ดื่มนม2แก้วร้อยละ 11.95และมากกว่า3แก้วต่อวันร้อยละ 1.78 อย่างไรก็ตามพบมีผู้ที่ไม่ดื่มนมเลยร้อยละ 4.44 นิยมดื่มนมพร้อมมื้อเช้าร้อยละ 37.78 และดื่มก่อนนอนร้อยละ 28.44 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คนไทยนิยมดื่มนมรสจืดมากที่สุดและเลือกเพราะคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดโดยที่ผ่านมากรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะนมรสจืดและขอความร่วมมือไปยังโมเดิร์นเทรดในการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการดื่มนมในเดือนมิถุนายนทุกปีเพื่อให้คนไทยเข้าถึงนมมากขึ้นนมเป็นแหล่งโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B2 ที่ดีอยู่แล้วนมรสจืดเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านมรสหวานหรือนมที่มีการปรุงแต่งอื่นๆอย่างช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคเบาหวานรวมถึงลดพฤติกรรมการติดรสหวานที่ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆในอนาคตเนื่องจากนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเหมือนในรสหวานรสช็อกโกแลตและรสชาติอื่นๆท่านผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีประชาชนทุกกลุ่มวัยควรดื่มนมจืด2แก้วทุกวันโดยเฉพาะเด็กอายุ 1-18 ปีรวมกับการกินอาหารครบ5หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายรับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดีช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนมและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ปกครองควรเตรียมนมจืดเก็บติดตู้เย็นที่บ้านส่งเสริมให้ครอบครัวดื่มนมจืดวันละ2แก้วเพื่อให้เด็กไทยสูงดีสมวัยคนในครอบครัวกระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันภาวะกระดูกพรุนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดื่มนมเป็นประจำสำคัญอย่างไรเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบล นำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: ย้อจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่พอหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าจะลงยี่ยมเดียวไม่ปวดตะปูงยี่เปลี่ยนกล้วยสินทุกคนอีเจว่าเปลี่ยนน้องกระแซผงเขียนห้าเจ้ากลัวไทยกลัวปุ่นบุตรซ้อมเนี่ยเหมือนตัวหายเย็บปุ่นเหยียดสิ่งหมายเตียนไทยโทษทำบัวเตียนไทยเจียวเทปุ่มชดปุ่นเยียเหยียดซ้อมเนี่ยเหมือนตัวหิวเยี่ยแรงสิ่งบัวเตียนไทยเจียวส่วนเกณฑ์ยาวทิมคอยยันโอ้ยโอ้ลุยคอยยันโอ้ติงยามูยางโอ้ชิงโจฟันแสงอ่ะก่อยคว้าต่อโลตาเจียนฟิวกล้วยโลชดสาโอโลกล้วยไฟเส้นสวยชุนขึ้นโลฟิวชุนน้ำเยาโลกันชุนโอเตานินจริงเมียวเจียวเวเต็งหอยเนี่ยฟุ้ยลอยจริงอยู่ล้อชอจุนจะปะล้อคอยจริงอยู่เบ้ชอจุนอาสังลัวเนี่ยโอ

Yamsu

해요. 산세 안한쇼 얌짱에 피노 따노또 컬러베 얌통오리노 좌타베 잡상

酒，那张梅铁洞边边桥楼，七年楼道，一年楼。又有新家这边讲

就在外人看我庄严哦喽顶这喽愿我将你两喽就祝天千年那分为啊讨喽这路为我念大头哦，冰哦。

双肩个贼哦哟，你当没不逃，帮来呢？

สิโนยามตุเบตอเอจิวาคันเจียวเฝ้าโลจวยโยทิโนยังจวยเจียวโลคุณพ่อเนี่ยแต่เราทุกินจังเจียน

ทานโอนินเจ้าเจ้าความเสียมูต่างโอสันสอยนำหูงาเลี้ยงจิ้วเนี่ยน้อยเนี่ยนมัวเทมาโอต่อกินมาเอ้ยโอจอยโอเชิญเสวีมาต่อจะยำตุเนี่ยกินโอจังโหยำโอตังตัวสินโอยูเปลือยเวจังเชียนามันตัวเนี่ยกัวโอจินโอมิวเชิดเหล่าล้อก็แห่งโอโยปุหินายาฟงเทียนจ้าต่อยล้อฟุเจล้อฟุโนยันยันเหล่าโอโยฟามินเวเทียนเจ้าเวยันตาเนี่ย

不久，那别位有年那要生我罗接到哎莫五年都跟我在我来都为接你那样放呀跟我连在都跟我都找了我

是天路走，满载龙。

Nam Vác ô chiều đáp sáng về phương hàn chiều về Nam Vác nhà.

会在哦丢那别别装众生哇哦罗一问哦生生父哦丈夫那哦为哦

เสียงโซนเมกันเกียวเวน้ำของสุยโยสุยมีโนโยโยเจียทาวโลโอปิโนเจียทาวตาจิวากองตินน้อยโลชวดโอจุนดับเปียโลไปเที่ยวอยู่ผู้อ่อนเวียวเนี่ยนาตายเนี่ย

mùa ô nhân giết tội ô vinh ô lê vinh ê chân tô.

柳落边出了哟，边坡张家那白马。

Quê chuyện về sen cô lâu ta vì nó biểu diễn cho ngô chị.

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเล่งกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมาย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายพลพีกล่าวว่าได้ร่วมกับตัวแทนศาลเจ้ากว่า40แห่งเพื่อรับฟังข้อบังคับและหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่ใช้มานานโดยได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจากพนักงานจากกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายไทยกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดส่วนกรณีเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เรียกชื่อว่าชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งได้รับแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตเปิดเป็นกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากการตรวจสอบเป็นร้านอาหารและศาสนสถานสำหรับผู้ที่นับถือศาสนายิวจึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆในจังหวัดต่อไปเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการยืนยันสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดและยกระดับดูแลความปลอดภัยประชาชน
6: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการจากเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังในฝั่งเมียนมาบริเวณตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดน500เมตรโดยได้มีการใช้อาวุธหนักอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้สะเก็ดและชิ้นส่วนอาวุธหนักและกระสุนปืนข้ามาตกบริเวณสนามหญ้าวัดห้วยมหาวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และนำไปทำลายแล้วโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งคล้ายวัตถุระเบิดห้ามเข้าไปสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและข่าวลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,100 รายนายฮอร์เกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,118 รายบาดเจ็บ 16,740 รายและสูญหายอีกหลายพันคนขณะที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นมูลค่าเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายื่นเรื่องทูลขอต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรให้ทรงปลดอายัดทองคำหนักประมาณ30ตันของเวเนซุเอลาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเพื่อนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พูดอะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
7: จบไปแล้ว

写画不来画画，阿姆萨阿沃李斯我都知的话做不来我，阿沃李斯我把卡古我不呀斯坦尼为他有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉบโมควายีเจโมติฮวาโดทีมูลงโง่ไม่ยาหนีโมควายีสามโมทีนี้มาหนีฮวาโดแน่ๆติฮวาทีมูลติฮวานาทีนี้ควายีนาเนื้อสุดจ้าวิทยุว่าดูจะมาโง่ไม่ยายี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งอมันยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบบนยาดูละ

小花不来花花阿姆萨阿姆李苏我都知道花别老我阿姆李苏我把嘎咕我们呀สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุว่าดูจังหวัดเพื่อยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาที่ตูลี่ยาฉีดสืบฉุกเฉินกว่าดูจับอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยิพิเพื่อสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตที่ได้บูงยาคือดูหลังงาในเนี้ยชมโมขวานีจิโมว่าคือถือขวาด้วยงาอาทิเนี่ยที่โมล้อมันยาหนีโมขวานีสามโมที่ยิมาหนีขวาด้วยในเนี้ยถือขวาที่โมล้อถือขวาน่ะที่เนี้ยขวานีน่ะเนี้ยจะที่เรื่องโง่อาทิเนี่ยเอาเสียขวาบรังวัดมาปีมาเสื้อจีนชาวโง่บัญญัติงาอเมซากฎหมายถือมาตุลางากฎหมายถือมาของบัญญัติกฎหมายคุ้มครองซื้อของออนไลน์ไม่ใช่จะความแง่ที่ว่าจะซื้อจะมากว่าระบบอะไรข้อนี้สายยิสูวุสุดแรกกลุ่มหมายจะมาคุ้มครองเหยื่อบุตรงานอาทิบะมันยากกลุ่มหมายจะมาคุ้มครองยามาคืออาริเลียมังอ่ะมาถึงมาปีมาช่างอ่ะยิ่งถึงมาคุ้มครองจะความแง่เอาว่ามีอันนี้ว่าคือว่าจะซื้อจะมาแง่ว่าระบบอะไรข้อนี้สั่งซื้อยามาเงาะมีอะไรจ้ะอาทิเนี่ยกูเราคือโดนหลอกยิสูเงาะกลุ่มชาชีเหอเวลาขวาจะสู้เหอก็จะสู้เหอขึ้นเนี่ยเอาว่าจะสื่อมาสารบะเหอแต่ละบะเหอจะสื่อมาชื่อหงอ่ะยังก็ข้อสนับยังมาเหอติดเจอเอาเวลาสู้ฟลามาเหอติดเจอเอาสารมาติดเจอเอาว่ามาเหอติดเจอที่ตัวเชียงไงอาทิตย์เบี้ยงก็ไม่เนี่ยเหออเมซ่าสู้กฎหมายทำไงคุ้มครองไงที่เอาว่ายิ่งสุดอ่ะอาทิตย์คุ้มครองเยอะบ้างอ่ะอาทิตย์เบี้ยงก็ไม่เนี่ยเจ้าของอ่ะเอามาจะสื่อจะมาเอาบทเราบทเอาเราเขาเนี่ยสารงบเป็นยังไงที่เนี่ยว่าโหเก็บเงินปลายทางไงเก็บเงินปลายทางเป็นยังไงนึกจะซื้อเป็นไรนี่ฟัวเบื่อมั้งไงอาทิตย์เป็นยังไงจะซื้อผ้าเป็นเรางบเป็นยังไงของงานนุ่มแบบพิจารณาโนวิดีโอเดือดไงโนวันนู้นสุดแพ้ตรงว่ามาละคือวิดีโอถึงมันเดือดจริงงานโนวันนู้นพิจารณาไงมาที่หลักฐานสิ่งไงปีขวานโนพิจารณาเป็นยังไงจะซื้อมาโนวัตมาอยากโฆษณาอยากมาคือมาชื่อของว่าที่นี่นู้ติดเจอฟูนามาติดเจอกระงอนู้นติดเจอสารมาคือติดเจอกระบ้างมาชื่อดอกบ้างคือนู้ฟูบ้างคือเบื่อมาชื่อไปจากง่ายกว่าอยากจะซื้อสุดละง่ายอยากที่ของสุดละคือจะซื้อจะซื้อผึ่งสุดละมังอ่ะว่าไปไทยเบื่อมาคือนู้ฟูบ้างเกินมาชื่อไปเชียงงานไปคว้าจะซื้อมาชื่อเป็นยังไงเอาว่าสารมาคือมันงานกระบ้างคือฟูบ้างเกินมาชื่อบ้างงานจากของงานมาคือทุกสถานงานอาทิตย์บ้างมันจะของงานเจ้าของงานว่าเก็บเงินปลายทางพยองโง่เป็นยังไงมาคือจะซื้อผ้าจังอ่ะผ้าเนี่ยเงินกับตัวนี้ยังไงจะซื้อมังค์บ้างผู้ผลิตเงินอ่ะจะซื้อเงินบ้างผู้ผลิตเงินช่องอ่ะมาคืออันนี้ก็อะไรเนี่ยคือที่เชื่อมตัวช่องอ่ะว่าคือยากว่าเก็บเงินปลายทางสุดบ้างคือจะซื้อแต่ละบ้างคือเอาจะซื้อวันละบ้างยังไงผู้ผลิตเงินว่าเชิงไงนี่ยังว่าทว่าผ้าเชิงไงเอาผ้าว่าจะซื้อโอ้มังค์งานว่าเอาวันที่จะแบ่งวันที่จะกินล้างว่าบ้างคือสุดท้ายว่าผู้ผลิตคือมาวอนเราชว่างานอาทิตย์ไปคืองานทำมาคือยารัฐบาลคือกฎหมายทำมาดูแลงานอาทิตย์ไปเจ้าของงานมาเก็บเงินไปไทยสมัญญาว่าจะซื้อภาวะเรื่องโง่เป็นยังไงพี่อันนี้ยืดตื่นชว่างานพามังงานว่าทุกวันถักเกือกงานชว่างานทำมาคือยากฎหมายทำมาทีเลยแล้วรออย่างงานอาทิตย์ไปคือซื้อหาสายนี้กับพวกยามาคือยาทีเลยยูตัวงานยาเป็นยังเคยใช้ทำทีไปเฉียงงานวันที่3ตุลาไงปีก็คืออายุขวัญยาเฮงหยิบตัวหยิบจิลิขวัญกับผู้จะมาง่ายมาเหรอวะชาวขวัญทำมาได้ปีมากเลยสุดจริงช่างง่ายอาทิตย์แบบยามมาสั่งง่ายมากกว่าแต่ขวัญนานาชาวขวัญทำมากกว่านักการยังเฮงสุภาพตัวจุลขวัญง่าย

Tiene tema pima shanga vo ra amsa klong kho kum lo nge thu ni ji te kwa shi su ka su ya ne nai fra thama mang ja ke pi khoa avu ti hi la chu su ama na thama phan ne dao na thama phat jo ma nge ro phi dar nge wa no ba shi nge cha mi na ba wa nga shi kho nge pi khoa vu hi la chu thu จำมินธรรมะถูกว่าพันหนึ่งจังมันยังไงอาวุอะไรลี่ยิ่งยิ่งแต่คนแรกมาจานามาก็ปัทเทียมาจามาอาวุแท่งหัวไปคือแย่อยู่ยังมั้งไงโชติทีนี้เนี่ยนายฟลายยังไงยิ่งว่าที่มังงูมันยังน่าสูเจมันน่าสูเจไงอาวุกูดูกูมีเชื่อมาว่าถ้าเชื่อไม่ใช่ไงอาทิตย์นี้คือธรรมะติธรรมะกาจังอ่ะอีตากูเหอเบลคอยไปเชิงแงนี่มาที่มังงูปัญญาปีขวาวจะจางเหงปัญญาน่าสุเจมันน่าสุเจคือตาคนแรกถัดจากอ่ะอาทิตย์นี้คือลึกกึ่งลืมมาอ่ะอาจูเบลกูดงอ่ะอาจจะแก้อยู่คือเบลคอยว่าไปเชิงแงที่ว่าน่าสุเจมันน่าสุเจจะสุเจมาคือตาคนแรกถ่ายอยู่ไปไงทำไมคือเธอบอกปีขว้าโรคฝีดาดวานนองอ่ะเอาวุจวินาเหนือสูปีขว้าวุ่นยาที่ฉีพอดจมันยังเป็นปงงอบสามาติมังโอเบญยาเอาวุบิชิมุตสเสือเฮงอ่ะเอาวุเธอนาสุเจมันนาสุเจบิชิมุตสแต่คนแรกกึญสมาคือถ่ายเย่แบงอ่ะจะขวางอ่ะลีมาติมังโอเบญยาเอาวุจัสจะมาอยู่กูปีขว้าไงเธอวุผ้าเช็บตัวงออาทิเนคือบิชมิตรดงออาโคดูยิบดงอเอชิคืออาวนาสุเจมานาสุเจคือจะสัญญาตะโคลาไทยอยู่ไปชิงอามาเอมาอยู่ไปงางวามาทิมังโอเป็นยังอาวแย่ห้องน้ำงาอาวห้องน้ำคือบิลโคไปชิงาห้องน้ำธรรมญาคือยิมิซางอนาสุมิซาอาวุมานาสุเฮถัดดีถ่ายอยู่ไปเชิงาที่นี่คืออาวุคุณเนี่ยห้องน้ำไปคือไงธรรมะดิจิว่าบิวะตะคนแรกอยู่มันได้ไปเชิงาธรรมะถึงมังาโชมาถึงมังโงไม่ยาแย่ขยัดงาปีขว้าอาวุอาชิเปอร์งอขยัดด้วยเชื่อว่านาสุเจนาสุอยู่มังงอขยัดเธออาวุเจตะคนแรกถักเกือไปเชิงาปีขว้าขยามานาสูบะคือตัดตัดถิมาคืองออาทิยาวมานาสูบะคือขยาคือถิมาคืองาตะคนแรกถักคือไปช่วงงานถิมาคือโชดจึงงาหบหบยานงาเที่ยววูปีขว้าอาวุธยาอาวุธที่เฮียจะส่งงามานาเทโลฟิดาวันนั้นถิมาพันหนึ่งสุพัฒน์จงบัญญัติที่โชดจึงมาคือตายยีไปเชิงงายาคือกรมควบคุมโรคคือที่ในในอยู่ฝรั่งงาช่วงงาอาวุเชื่อความรับผิดมามาคือที่เรียกจงโง่ไงอธิบายคือที่ความมูลและความง่าอาวุลิสุโง่ประกาศวงเมญธาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มหมายว่าด่าไงอธิบายท่าวิทยุเมืองจับเบอร์ยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาคือติดตัวลิงยาชิดสุดชกกว่าจูนยาคือดุละอาทิตย์ท้าวฟิสิบัวเฮอร์ไลท์สูยังไงยี่เพจไปเฮอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476งงาอาทิตย์ยังเฮอร์ไหนไหนไปเฮอร์ฉุบโมควันยีจิโมเฮอร์จะหัวด้วยทีมูลเราไม่ยังเฮอร์หนีโมควันยีสามโมงาทีนี้มาเฮอร์หนีหัวที่ต้องงงาอาทิตย์แบบว่าสวทวิทยุนาจาโซไลท์สวทีสุดเฮอร์คือบ่มงาว่าสวทเฮอร์งาคือจุดชีจอมาฟุตซาชีจะพักกันยาว่าจริงอาทิตย์ยังเฮอร์น่าจะเพียงคือทันตัวเจงาทีนี้แกทีนี้ว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะงาข้อความนี้เปรียบเปรียบเงี้ยกวยเจงาโอ้โหขอบคุณครับคือบ่มองงาข้อความสวัสดีครับ

0: 铁锅，铁锅，哇！
1: 我谢谢你生，你我手，我三铁子锅，哦，一肚子。

我写信呢，你我合作过，年纪。

0: के म साइहाबु
1: ख्वाइतिमा साइया

Hei, niswa, no de zai munga. Azra kwai, wo. Toa tia,

Amazon.

Ох, есть я не ща. А нет, бед завяза мой дня. А масса...

0: 唱，我的些年暖，这些孩子家也不满。啊，这他也叫也不毛，啊，这他不。
1: 咦，我的妈！你是？
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสคบ.ลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166ทันทีปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี
8: ้นายธีรพันธ์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและริมคลองรวมถึงชุมชนลอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครป ็พ่อจึงประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนในอำเภอบ้านตาขุนพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่เสี่ยง
9: นายบุญเรืองหลงละลวดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยระบบสื่อสารและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: เพราะธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตที่รวดเร็วเราจึงเพิ่มความคล่องตัวเพื่อการกำกับดูแลอย่างทั่วถึงเพราะธุรกิจประกันภัยต้องมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นธรรมเพื่อประชาชนกรมการประกันภัยจึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.เพื่อคุ้มครองดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมจากการประกันภัยสายด่วนประกันภัยโทร1186เพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มั่นคงโปร่งใสเพราะเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพและเพราะเรามีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพราะทุกเรื่องการประกันภัยคือหน้าที่รับผิดชอบของเราสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือ กล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาพบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคน มาห่วมแห้งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

การติดตั้งโทรมาสคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานแบบแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

ช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ก็ติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่ดับชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีทรมานนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนและก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

จากสภาพในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานในกรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนิทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

อาร์ตก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่า ผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่มีแนวโน้มดีรัศมีดินสุดไม่ขยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีรัศมีดินสุดไม่ขยายกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทรุดจากเหตุน้ำรั่วซึมพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมทั้งนี้แม้ว่าโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการแก้ปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงรวมถึงการอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลนอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดฉีดอัดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินการคลังควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
7: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินต้องสอดคล้องกับสาเหตุของเงินเฟ้อทั้งนี้แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพโดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดควบคู่กับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้ชวิสาประทุมมารายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อน8ภารกิจชายแดนใต้ควบคู่ความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
8: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการเสริมสร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยย้ำว่าการรักษาความมั่นคงต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกำชับทุกภารกิจมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสงบสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ว่าเจ้าลงยิ่งเยี่ยมเยี่ยมไม่กวดตะปูงยิ่งเปลี่ยนกวดสินทุกคนอีเจ้าว่าเปลี่ยนน้องกระแซผงเขียนห้าจากกั้วถ่ายกั้วปุ่นบัวซ้อมเนี่ยเหมือนตัวหายเย็บปุ่นเหยียดสิ่งไม้เตียนไทยโทษทำบัวเตียนไทยเจียวเทปุ่งชดปุ่นเหยียดเหยียดซ้อมเนี่ยหมัวตัวหิ้วเยี่ยแหลงจริงบัวเตียนไทยเจียวส่วนเกณฑ์เยาทิมคอยเยาโนคอยยาโนดิ่งยาโมยาโนชิงโจฟันแสงก่อยคว้าต่อโลตาเจียนฟิวกล้วยโลชดสาโอโลกล้วยไฟเส้นสวยชุนขึ้นโลชุนน้ำเยาโลกันชุนโอเตานินจริงเมยโยเจียวเวเต็งหอยเนี่ย

我们老两金太贵喽，香哦，杨叔为他定引诱喽，借宿了天，温故喽，借宿也费想借早饭呢，见喽，坐在早温伪装喽，见喽。

Oh,

โยยุนโอ้ยมองลงตุกแป้งโอ้อโนหงลินเบเพยชีเบแปลินเนี่ยตุนโลตุนยันลินเดียวลงสังขวาโอ้ต่อ

人很需要一半哦，乱哦，出土未听哦啊，半地乱哦，老长老就恼红。

前个贼哦哟，你长得一不头白来呢。

ท่านโอนินเจ้าเจ้าความเสียมต่างโอสันสอยนำหูงาเลี้ยงจิ้วเงียนโอเงียนมัวใจมาโอต่อกินไหมโอจอยโอเชิญเสวีมาต่อจะยำตุเนี่ยกินโอจังโหยำโอต่างตัวสินโอยูเปลือยเวจังเชียนามันตัวเนี่ยกัวโอจินโอมิวชวดเหล่าล้อข้อแห่งโอโยผู้หินหนายาฟงเทียนจ้าต่อยล้อผู้เจ๊ล้อฟุนโอเย็นเย็นเหล่าโอโยฟามยินเวเทียนเจ้าเวเย็นตาเนี่ย

โอลงพุทธังโอยังโอติงเจเวต้องเนี่ยนะต้องแค่เนี่ยโอลงยัดยื้อที่โนยังเจ้ากินโอเทียนโอเทียนยางเจ้ากินเทียนยันเท่าโลตังฟินโอแสงโอจริงตาเท่าโอปินโอยันมิวเบยโชคันโฟจริงเนี่ย

到南方哦就南方的不安就在南方呀、啊

อย่าตายเวทุกเกนายุนเฮนพี่วาเนกิโนฟูเฮนจังสวนโอเทียนโอฟามตายเวทุยาอุญานพี่วาทุกินโลโลเมงอย่าจังโอเจียนโนเตรียมเสบเข้าเจียวตุกินเนี่ยจวงโอยามตุจ้อยเจียวจ้อยทานโอวานโอยามตุเวทานเนี่ยนาเจียตอเจียวโลเจียจังโอเทียนชุดเหล่าโอยโยโยเบ้สินเท้าเนี่ยเจ้าเนี่ย

丢那别别装东生哇哦喽问喽生生父哦丈夫喽喂喽

电车上车呀，开始呢，过一段高楼没有窗，去掉林路，在不。小在祖父

ินเตเวเลโกตองคันเนกินโนจวงโอเทียนเลวินโนยานานโอปวงโอเจ็บเด่นเด้อทุยอยู่เบื้อเท่าเนี่ยกลัวโอตัวกินโอจวงโอเทียนเต้ายาโออางโอสามจอยเบื้อเพื่อนเจียวเบื้อเลี้ยงฟาร์มเนี่ย

听尊的咱家的南康水流水面流悠悠街头路边路街头他就啊光边路悠路出路尊那别路在跳悠不安的悠娘那大烟娘老

ยันมีโหสินเชื่อนาพามาเตโลจาเตาหอมมวยโลหลังหงตุกเกนเพื่อนเจียวเนียนมาเนี่ยจังโอสิงสองใจโอตาวเชื่อเยิ้มโอขวาวเฟ้เจ้าสองเนี่ยนาเวตุนเนี่ยแล้วรอเชื่อจังคงหินโลเจือจางโอควาโอโอแห่งเวไรปีนาเมาโลเชียวโลยามหิวโลเตาช่างหาโอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อกอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TCEX 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศจากนั้นนางสุปฏีพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากลานหน้าสยามสแควร์วันไปยังบริเวณ Walking Street สยามสแควร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานTCEX 2026รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมกับผู้ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ยกระดับลำไย GI สู่ตลาดส่งออกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนลำไยคุณภาพยกระดับสู่การส่งออกและวันเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยจังหวัดลำพูนปี2569ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดลำพูนคือหัวใจสำคัญของการผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะลำไยเบี้ยวเขียวซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่สร้างรายได้มหาปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีความเข้มงวดเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชรัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลำไยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าลำไยไทยจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนันทพรฟั่นเครือสวทลำพูนรายงาน
9: เกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานเหล็กล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแจ้งประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนยุบตัวบริเวณถนนจักรเพชรก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้มีการปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องสัญจรได้1ช่องทางล่าสุดซ่อมแซมเสร็จแล้วการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙跟那王子太豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: 做在团捏巴做做事情的给靠摸来要这个摸靠有给做事实体不同要做事情做高路给来要这个摸 我只要懒得搞多么老，搞么在有到在一般年老八个，多年么我到事情。有问到这路途到这车可么也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองเสด่วนอีเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
1: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเต๋อทรงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

Nhớ rồi, ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Mà anh đọc nữa cũng bao nhà sẵn hàng. Dòng xa cho anh chọn đủ số tông chua hà lưu môn đọc lúc sẵn tranh mày. Tuần dư ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Quân đếch nữa chế yếu thở ý chọn là giữ cái tin linh trang suốt lâu. Cứ mình găng lưu sai hàng, găng lưu nông nhớ cho hữu phết Facebook. Mà thở của mình băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý share bút cho phết sau và thở AM. Ý chênh báo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุนรูกูย่ออัวพงยือเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้นได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตตาเล่งตือมั่วสู่แจ้งแจ้งกลางจืนัวหล่อเม่นดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮัตตากูจืนย้อนจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมัวเล่งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืนมอง

0: 音啊。
1: Chuồn giữa núa chỉ có gió mùa ý rằng lâu bao cứ hạt dù chứ sẵn gian tươn hạt ta. Chót lấy chứ hú nhó chùa lưu chanh đô nàng cho lưu thẳng chùa suốt lạc tàu bao. Ý mà chó xín đọc chót lấy nơi gió gió, chó xí lấy gió ua, xí áng, xí lăng, xí rúa, lọ sư yò, xí la. Mà cô chạy tàu hạt ta gió mùa chó xá la lại, lọ sư yò chó phống khoán lòi, nhó chùa lưu khó chờ, lưu chào จดเลยอ๋อยอฮาตาจดเล่ยหนึ่งจินซาหนึ่งสองอย่างเลยคือเพ่งมั่วมั่วจออย่างเลยคือยูปูนดาวหลอกมากูยออีกอย่างคือฮาตาจะอยู่เตาเป้าฮาตาจดเล่ยหนึ่งจืดเจอเลยมาตรฐานหลอกหนอเป้ยยอเถ่าคือก้อนนาจดเล่ยเอ็นหนึ่งจืดเจ้าเจ้าเฮงซื่อเล่ยหนึ่งมั่วจอนซาจืดจืดลื้อหลอกสุยอจอไฮโดรเจนซัลไฟหลอกสุยอมั่วจอช้าสารเคมีปนเปื้อนยอดจูหูจดเล่ยมาขอนัวนึกูใช้เตาหัตาจดเล่ยจูหูเหล่าเปล่ายอดเถาก็เฮาจดเล่ยมงเหล่าเอจดเล่ยหนึ่งเจ้าเหล่าสุเล่ยหนึ่งจะเล็ดละลังเจ๋ออาอาหลอสุยอจดเล่ยจะเล็ดเก้าเก้าแต่อย่างนัวมาหนึ่งใช้เตาหัตามั่วหรืออย่างคือเจ้าลูกเชาจัวจดเล่ยเหรอจื้อยอดเถาคือก็ยอดจอเข้าทัวมงชัวเอจอเข้าทัวคือก้อนชัวต่างเดาหมาเนื้อจื้อหูลอสยอจอเข้าทัวเนื้อทรงอย่างเลยคือเพ่งกลางๆมาขอหนัวยอเอี้ยขอคือใส่เตาหาตาจอดเล่เนื้อจื้อหูเนอเจหนูนัวกูกูจัวมัวร่างลูกเป้าหนัวจะลูดถังคาจัวไปอีจงหนาจื้อคือตีนิงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจสวดเล่าจอกันจูกูมงกงกีรอใส่อ้วกีจวนจื้อมง

0: 我就拿哎哦，你爱
1: อีจงน่ะจะกูตีนิ่งจังสวดเลยรู้สึกเหยียดตังเลยเจกูว่าจังดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลลูมงดอกลูกเสียงเจ้งใหม่ฮาเมกูลุนทุกุญย่ออวพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้ารู้สึกเหยียดตังเลยเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกกลางโลซึนจืดลัวจัวเถ่ารู้สึกเหยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งฮาเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งย้อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจยัวสาวสู่ต้องจัวใจจาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเลงชัวโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย้อรงย้อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
5: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สปสชชเชตาชวาสีตาดมือพระดวงขีก็มินีแดจาดเล่นดิญาติเลทีคูและประเสริฐไผ่เอียงอมีแวพอมือเปล่าละพออุทรละล้นในลุยละซัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาติเลคีนีว่าบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโลคนุปุติเตอร์ตาชาเลเลว่าบามาเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปลาเล่นี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลบาดอมาเจลาซาริเซบาว่าบาดชาทาราซีเมียปัจจุบันชาเอชไอวีดอกไม้ละเครือกิโลตระกูลซาซัวกุดอซีกว่าอัลทอร์เลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุน1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กระเดียก่อนนี่แล้ว
9: ตาถูกขาอัตชื่อกระต่อทีลอซีทีเลอะสัวหมอตึปูลอตาจุคาอตาเชบตองทีโดกว้าตาเดือโอทองตาห้าหูห้าวอเดือตาเลอะโอปะโคปะเกอบาทีบาโดเดือปลากึนยอดอกตาโพดิโพกาอตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลอะปรามาห้าวอตาเลอะโอปะโคปะเกอที่ก่อชอตอแลอาซาปลาหอกโพราทองตาโลบะสูออมออทีราทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลอสัวหมอตะปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชื้อต่อคาอีนาทวดาก็มือนี้ดีเนอาตือลิตาเชื้อต่อเลิฟปุบะก็คือกึญญะกวาดแชทีขวาคีเมอเลิฟอาเลิฟหอกแวทอดิซ้อเลิฟยาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปลาก็กากระเน็บหรือเน็บโผ
10: ดอปูแบบปลากระยอโผหนึ่งเม็ดบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อาเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลอร์วิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอแกสกอลอซาดีอีตาเชอร์เกอต่อเลอฮาลคอปาดิญาเนาะคือนาริและติเลนุยนาริกันนาดอบกากอดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุคลื่น AMตึกโทลิเกยานี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์ปะบักโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลอซาเดอร์ดับบูแวร์มือพาร์ตี้พื้นพิซซิสโดล่าโทรศัพท์แฮตโตดตัวเจ้าประเสริฐนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชกต่อเตือนาจะทบุอีเนาะโอเดอร์ตาสมุซามือตากระเจาะตาบอบาเลอร์แฮเต้คือดับเบิลแวร์เมื่อพัตติพื้นพี่เนาะเดลเลการเลิกกว่าดับการเลิกออนไลน์เมื่อกี้กระนั้นดับการเลิกวิทยุเมื่อกี้ตัวเดือดตัวจบกระเสเบอร์โทรศัพท์พี่จะแต้มขอนี้แต่เราจะถีดอกบางก็แต่เอ๊กวนหนอกกวนกันเคลื่อนแต่เคลื่อนแหละตะใครหนอเบอร์โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์0532760007เนาะว่าแย่เซอร์คีนุ้ยคือว่าวันนุ้ยเนาะตัดเชือกต่อเตือนนะตัดอันไม่ใช่ชูตัดเชือกต่อเตือนนะเรตบุอีโทรศัพท์แฮตโตโตโจลซาเดปกาเซเนาะและกว่าดอปการเลือกออนไลน์ก็เต้นได้เห็นเนาะเลยแล้วมึงขอเจอไลฟ์สดวีจะทราบพี่เนาะชอลล์เลอร์ปุ๊กก็ดาปุ่มอาเกดิซอถ่ายทอดสดเนาะเดออันเห็นเนาะชิแกเนาะดิเนจ้าเนเนาะอัตโคเนเตแค่ก็ก้าวสตับเกออิมก็ดาปุ่มแล้วเตเลคีก็แต่โทรศัพท์แฮเคกนาตาสวีเตเพลคอลเลอร์เจาะมาแลนอมมาโลเนาะดิเนจ้าเนเลกนาคีบเลยที่ขอดาเตเพลคอลเลอร์เจาะแลมาเสจะแลมากาเนาะจอมาแลเนาะมาลูตเพลเนาะวิกระแลดาคีเพลเพลเพลคอลเลอร์จอแลมาเสจะแลมากากันนะสกอเนาะเลยกันเลยแอดอกเคดอกันนะแต่แลนกันนะแล้วออนไลน์ค่ะอีกวยเราตะกะโตเนาะไปอึตะซะเวียมีเนาะตะซะเวียมีวิกระไม่ได้มีโทรศัพท์เฮลพาสิเจเนาะกันนะสกอตะซะวิกอกันเนาะ

เกเตอรีเนาะตาซาวีเนาะจอเลมมาเซจอเลมมากาอากีกนาดอตาเกจอตาบอบบาเนาะอีคานีตาจูคาตาเชกตอเนาะตาจูคาตาเชกตอดิฉันนี่บาปลอบดอตาชุดตาชาปโจจิลีวีพะโซโฮโพชิเนาะบาปลอบดอเลตาชาเลอดูทอมเลจูปุลหลอขอบปุลหลอขอบปูมุลหลอเนาะดิซอเลอากอดาโรคมือเท้าปากเลตาจูคาตาเชกตออีอาบาลอซาเนียกกี้ลอชอลเลอร์พัสโฮเลอร์อันนี้เชื่อนอเลอร์เย็นนี่เนาะดีเนจ้านี้ปกกว่าดิฉันลอเลอร์เปล่าโพเปลีนี่เนาะบาตาชาร์ไคอีตบาตาชาร์ไคแล้วเนาะดิฉันกว่าเลอร์ขอบุกเนาะปุลลาเนาะขอบุชาวิกรอนกว่าเลอร์อาเจือคอนี่ลอกอาแกดิฉันเลอร์เดพีทอกาเราก็อาพุสวีอาวิสวีก็อาชิชิพูนอ่ะดับเลือดดับเพลจันนี่นอกว่าจือเราอาปุลหลอดจันนี่วีก็ดอเนื้อแกกว่าที่ซอบาร์กานี่โลโก้เราบุยลอตโต้นอตาตะป้อมมือว่าเนาะไอจูอินนี่ที่ซอประสบว่าตาตะเหมือจันนี่นอดิเนจันนี่ปะเกอร์กรอค่ะวันหลอดวันดอเซ่เนาะดิซอเลประสบโฮพุชินี่นอซึ่งคือจืดจืดเนาะอาตาโลโคโลเกตาเลอาสัวมอวดาทอบนี้ซึคือมาเกชเกกชโกเกเนาะวีนึกว่าดิซออาแม่บาตาชาเลคลีเดตบาสัวมอตาคือตาคอซึก็คือเดปากะคือบาเนาะบาลาตากิบุกิญาชวมเมซาตาคือตาคอบามีบาจาเลสัวสกอนตบาเมือสัวมอวีก็ดอตบาเมือเลเปล่าให้พอแม่สู้แม่สาระแหละว่าเนาะเดี๋ยวอุจจุปะเลอชกเกตป้อตับบาดตับมือจันนี้เนาะดีเนจันนี้ประสบตาแม่ตับป้อมือตับป้อแกเดือเลยกระตือตือนี้และเชื่อเลอตาเชฮิเคลก็สีสระกันนี่อยู่ยาอ๋อดีอักลือตาเชกตอคีเนาะดีเนจันนี้ประสบพุชิบากันนี่มาพี่อาชิชิจันนี้เนาะตัวตับป้อเสียเดินบ้ากว่ากว่าเดเวลเลอร์ก็จะได้สอเออาบาจะแล้วเนาะเวก็จะตื่นอยู่ยาเดียคือตาเชกต่อคีเดอร์อาเกเรเนาะอีกันนี้บาคาเดเลอร์ตาชุตาชาอากวาดาเลอร์โรคมือเท้าปากเนาะแต่ก็จะเลิกคิดค่ะอีกันนี้บาคาเดอร์ตาโลตาหล่อห้าลูกคนลูกแก้วหล่อเนาะดิซอตาตะกิตวอลเลอร์กลอสเซโลเนาะอีคันนี่มุขจูอานีเนาะเลอวีเมโฮซอมีเรเวกิเมมีเรเนาะดิเนจานี่มีเวดาเจาะพงพิพัฒน์มีเบนจมาศเนาะอาแกเลอร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำแลบอำเภอสุกเมยเวเมโฮซอเทวดาดิซอเลอร์ปะฮิโพคอโพตาตะกิตวอลเลอร์ติจิคอก็ดาบ้านกอมูเดอร์เนาะตำบลแม่สำแลบเนาะแต่ดามุขดจูสืบลื่นนี่เนาะวีกระดอมแกล้ห้างหูห้างหัวหองโคลาจะซื้อจะเนี่ยเนาะเดือดเตอแต่ดาแกล้มือแกล้โบแต่ต่อคอลเลอร์บ้านกรอเซโลกรอมูเดอร์เนาะพี่เปิดแลกกว่าดอตาปกติตาเนาะตาเอล้อตาปกติแล้วตากระซี้พี่ก็ดาทะเลหมอกสองแผ่นดินเนาะพี่แกตาหล่อห้าลูกคุณลูกแก้แต่ตอนนี้เนาะเดือดหองโคลาจะซื้อกระบี่แกล้มือแกล้โบนอนดิซอก็มูเดอร์กันแล้วก็ซิโลเนี่ยโดทอมเมอร์และทากิตาเตเซวามาต่อตึมต่อการและเตเซนอจ่าวะนอนดิเดชันเนี่ยไปพบข้อพ่อเมเรเพื่อห้าลูกคนลูกแกล้เมเรแกล้มือแกล้โบรคันนี้ใครอินเนสัวหมอเตเซดิบาเนาะดิเดชันเดินแล้วก็เกินแล้วห้ากันแล้วกว่าตาดิจลอเดอร์บาจ้าตาลอติลอแชดิอาวีมันขอเจอเซลเลอร์กันแล้วเมื่อจ่าเนาะดิซอบากันแล้วเนี่ยเดอแต่ก็มาใครอินเนาะบากาแต่ชงซะเออแล้วกินแล้วสิจ่ามาต่อตื่มต่อก้ามตอนนี้รอกลืมตอนนี้โอ้เจมอดีนี้ใช่เด้ออาแต่บ่บ่าวไปดำมอใครนี่ดิซอเกลมือเกลบดบนี้สวมหมอดเซดิบาครับดิจะหล่อตำหัวสัญญาซะแล้วสวมหมอเซคหล่อเด้อขอกระหน่าตาเกจอกกุยกุยเลยอาเกอเมื่อคะแล้เนาะคือมอเซคะแล้เนาะเด้อขอกระหน่ากุยกุยเนาะเด้อกว่าเลอเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กเลออบตเนาะอบตแม่สำแลบขวาเลอแม่เสรียงขวาเนาะดิฉันรอเด้อเฮเตบบาสิญาคือดอกผู้แฝโอไว้ดับเลยเนาะกันนาดอกกว่าทัศวิเตเพลคิปเลยเนาะ

น้อเกตลี่ตาซาวีน้อฮากิกนาดอตากะซอตาบอบาชิแกเนาะเริ่มมาจากคนนี้มือเนาะมือนี้มือซอติชีเนาะเจ้าบุญลือธรรมธารานุรักเนาะอาแกเลปาปือวิกิแมคือซะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอทอตาพิตามาอากวดามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีชาติพันธุ์ล้านนาเนาะดิซออาเฮเวดาเลอร์ตาชอดชเวตาพิตามาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเลนีคิกโทเยกยาคือจิคุยเนาะดูทอเวดาจะถอดเริ่มมาชาคอตินีและตุเลอร์กอเนาะมือนีมือซอเตชิคีลากระดาคมเนาะแพ้เลิศตลอด

ากะเรทอเนาะมีกระดอมเมือเลปะฮิโปโคโปแต่หิที่หินเนอัตโอมูเรทอเนกลุนเนเจลอชอลเลแกปลาตะพือของเราก็ดักกลุ่มชาติพันธ์เนาะเดอร์บกอลเลอร์ดับเบิลแวร์ปลากระเชโคโปเนอัดเดลทอไว้ดาเลอร์อัตโตคุตบลอเนเริ่มมือนิมูซอสเซอร์และตือเริ่มมือนิมูซอลุยกรกฎาคมเนาะลากรกฎาคมเฮียปูขีเนแพลเลอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะแต่ว่าดามหาตบลอเนเนาะปลาแลเปตาและห้าลูกกุลูกแกและกวาดอตานีแกดิซอปะสวมหมอกหลุดเจ้เนาะก็เลิกให้เจเนตาบาเลอร์เตกละเนาะเตกละเนาะดิซอเลิก1ล้านบาทเนาะดับลอยใหญ่อีดูทอไว้ดักคิดบลอเนาะแพเริ่มวานิมาเนาะแกตาลอตักเลตตอเลอร์โอเดอร์ปะห้าลูกกุลูกแกและแกปะจอแตโพปะสมุยเนาะเลือกแกปะโอเลิกก็เคลือเนาะตึมลอยใหญ่เด้อเชมุลาเมอร์เลอร์นิกลูเจรรัตทอเนาะดิซอเริ่มจออีทิรัตเนาะอาแกเลปะจอชวยตาห้าลูกกุลูกแกเนาะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าดาตบลอยใหญ่ในแฮแต่บาบาเนาะบาบาสิญญาเนาะแวบไปแล้วห้าโลกุลกแวบาคาเดอร์มือเลือกไปแล้วกว่าตะลุตะลาเนาะเลือกไปดับแวบไปกระชากโพตาโอ้ก็เลยลุยเวเลือกแฮโอปูละซาตบลอยใหญ่อีก็เลือกเซอร์นีเนาะโอดีเนาะตาตนีใหญ่อีดอลเลอร์กอร์ตินีเลกาแม่คลื่นและห้าโลกุลกแวแล้วกว่าดอตาเนาะดิซอลเลอร์โอเวดาอาเมียจ่าโอเดอร์ตาออตาออตาเคือตาคอตาเลื่อนที่บ้านเนาะโอจีเนาะดีเนจานี่และฮันลูคุลูกแวเซเนาะจะถอดเลอร์ตินใหญ่และติเลอร์ก็แพเลอร์วันนิมันเวกิแม่เนาะแฮเตบาบาสิญาเกินหน้าโอเวดาเปรอีเนาะตาเชื่อก็ต่อเด้อโคเปกิเลอร์ตินใหญ่จิบจิโพดับเปแวเมื่อพัตติพื้นพีกระดานดับพาเลอร์วิทยุกว่าดับพาเลอร์ออนไลน์เมื่อก็กระบีเมื่อทราบคือโอเดอร์กลัวโอเดอร์เจเนาะเลอร์ให้ตัวกอลซาดอเดียพอมูลาวารัญญาไฟเพโรดเนาะเลอร์มือทอชิแกควินาริและติเลอร์อานาริติชีฮาลคอปาตินิยาอีจะเกออทอตาสวีเตอร์เพลเนาะวิเลเกเลอร์ปอลเลปเลอร์หรือโพธาโพคากว่าลากเลือตานะดิเนจาเนเมมือทราบคือโอเดอร์กลัวโอเดอร์เจมีหมอตามือมือก็ค่ะตับหรือเนาะ

0: ท่าเมื่อก่อนได้สั่งเรา
1: ป้าป้าเริ่มเลยเนจิเว
0: ผู้แก่เมื่อก่อนได้สอนเรา
1: โคที่บอสนาบาบู
0: หัวกะโหลกยังอ่อนหน้าอกยังบาง
1: โอเตเลชมูติบู
0: กินยังไม่ครบรู้ยังไม่หมด
1: ป้ามีเลิฟและโซกีบา
0: ผู้เท่าเมื่อก่อนสอนเอาไว
1: ้โอลิเตอร์พาโดกะนา
0: เราลูกหลานได้ยินได้ฟัง
1: แค่อีเยอะก็แต่อยู่นา
0: ฉันจะมาบอกอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้ขอกว่าละโดกะนา
0: ฟังเสียงเตนาก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าต่อ

0: ความอุดมเมื่อแม่ยังอยู
1: ่ตาเลาเปปาโอดี
0: ความสมบูรณ์เมื่อพ่อยังอยู
1: ่ทอลอนีปะแคเตลี
0: ใส่ด้ามมีดเตรียมไว้ให้เรา
1: ทอลอนีปะคลาเตลี
0: ใส่ด้ามคราดเตรียมไว้ให้เรา
1: เมื่อเพื่อแลก็บือขอที
0: ให้เราได้ยากทวนดินให้ต้นข้าว
1: เบอร์และโกลเวโกมือนี
0: ้มั่นดูแลรักษาต้นข้าว
1: ตื้อไม่เลิฟมาบือวี
0: เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว
1: สุทอบือพอตุชีตะมือ
0: สร้างยุ้งข้าวรอรับเลี้ยงแขก

0: ikä ja tekemään äkepollyppiä tai kepsyä, tekemään niin. Ja lönnän te jopa viimoo, jopa viimoo, kun ne kokle otio, jopa ne tapunut nyiga. Nyiga ne ei tapalle peukku löö kokle ekleida. Ja te peukku ne, te meini viikko ei uudille, kukku polo. Lada madese madese ba kunne da hola pum pum le le milu kunne da chopu ke ga kna kon da da chopa pum nui ga ne ne amen ne ne tinya le kok le ko ola ba cha da chopu ke le po ki bla da le vetu le de retine o kok le ti le mu han lo kok le pu do ti ko kok le pu do da abe kokle dine plate clean clean tetsiwa
1: kokle rekane jo chumo pa phosa disol khin da lakhi lui no ama kun nai ta ne aka cha ba da kokle nin da le te ku kha thi
0: kokle ni a khit du phat du ne jo bunu
1: ne le jo te la ne an da le khom yo le
0: jo te na a khit du na ko me dile ya kwa pun le ti to ne ya ani ani kokle
1: dine da pa ta do kna ta pho disa te pa pho sa ta de
0: ti to da zo klo mo ke du kokle ba te ben da ni
1: la mu ha ti la le
0: de pa leng ka ti ko jo pu ke le ko jo pa pu mu ni ya la ne di te ni ko ni te ni ko ni ni jo pa te be ni ni ก็เกลดีเนี่ยโอ้ตัวเคปะก็มีนี่ล่ะ
1: ก็มีนี
0: ่ก็มีนี่ผ้าอมาดอตนี่เนี่ยเนี่ยจะพูดกันเลยมาเจอเนี่ยมาเจอบาชาตินี่บ้าดีอภูมินี่กันเลยมีเลือกคู่เนี่ยอะไรก็จะพูดกันเนี่ยก็กลัวแล้วก็เกลเนี่ยแล้วก็เกลเนี่ยปล่อยเขาเนี่ยพอพมุนี่ดอปดอซาดอปดอซาเราจะจะพูดแค่กลัวตาบ้าแล้วจะพาภูมินี
1: ่
0: มาดอตกะบาลจะปาพมดาจะปาพมนี่งานะฮิเวลเล่บลอดามาเสดจะพูกะตาอยกกเลดีเนี่ยขบุเทพระสีดูล่ะ
1: อันนี้จะปาพม
0: จะปาพมนี่งานะสีกอกเลดีเดสี
1: อ๋อตกลงนาการนี้
0: จะปาพมกันหรือว่าเราจะพูกกันนี้ตะกิเตะกิจจะปากันนี่พัดีจะปาเทวดาเออพมสีเดียซาอุบะก็ฮะซาก็ฮะก็คนเล็ดเล็ดเดติน
1: าซาอุดาคอร์คัน
0: เล็ดเดตินาเลออัดคน
1: เ
0: ดวเดวดาเดตมึงละเออแต่พัดเดียนพมเลมินเลิกคือแต่ดะนอนนุ้ยก็กอกเล่นนุ้ยดื
1: ้
0: อกลอกกอกเล่กลอบาเดพอกว่าพอจูจอมเนธีล้อแต่ดะด
1: ี
0: เออเดวดาดีเยอะ

0: พัดเยอะแต่ดะ
1: ใน
0: พมเลยมีเนื้อคือแต่นอนวิ่งก็เกล็ดวิ่งดีกล้องก็เกล็ดกล้องว่าเดือพอกว่าพอจูจอมในที่ล้อแต่ดะและเดวิสเซอร์หามเราเนี่ยก็พูดกันดีแต่กันนั้นเราลาดูแล
1: เดนิ
0: บ
1: ลา
0: วิบลาเนี่ยพัดที่เจ้าปามเราเนี่ย
1: อันแรกก็ไปดับกันนี่แหละแต่
0: เ
1: รา
0: เจอต่อ
1: เซอร์ส่วน
0: เจ้าหาเจ้าหายาว
1: เ
0: ลย
1: เ
0: ง
1: ินเดือดห้าหนาหู
0: ดับเดือดห้าหนาหูก็พูดกันดีแต่กันนั้นนะฮู้นะฮู้ตาเซกันบลานี่ซื้อหาบลานี่ใจจอบผู้แขกเทวดาดีพอโดนจอบผู้แขกในดีระคันดีเลยจันเล่เน่ใจก็กว่าจะละสมุนมุนน้อยจึงนั่นเดลล์เอลล็อกวิลล์สุดสุญญ์ใจจะพูดมึงนี่กันเนี่ยสิเลียดีเลยจันหรอแล้วแม่เตก็คิดว่าดีพัดดีเท่าจะตีเนี่ยเล่นมือเราเนี่ยพูดมึงเนี่ยก็เกลี้ยก็โอ้โอ้ชั่วโมงเลยมาจีน่ะมาจากเด็กก็เกลี้ยดีเนี่ยคลิปเพลงนี่เต้สิบะตาเลื่อนไม้ในพมกันเรามีเนี่ยมีผู้พินิชมว่าจะก็กล้อนในปลายเนี่ยในพมจะก็กล้อนในปลายในพมในปัดดอกไม้จะกล้อนมาเลื่อนในพมนี้เรื่องในพมนี่งานนี้จะกล้อนอย่างสีเลพาบัจจาระก็เลยดีจะกล้อนสีจีโดยปัจจุบันเดียดพุทธเจ้าผู้เคยตามลุตาภูริเต็นเนียก่อนนี้จะเขี่ยจับกันในสีลักดาลักโถดเวลานี
1: ้
0: เมื่อแม้แท้จะพมือนี่กักว่าก็เกลือดินเมสีดูตามลุตาโพลีเท่านั้นดินลันยาพอดูจับผู้แก่ดาสมุทรเจ้าชมุนอปาจับปากมาเสียเจมุว่าจะได้ว่าจับปากมาเสียแต่เมื่อแม่ดินมีดับบ้านมีบ้าจะพอดูจับผู้แก่แก่จะพกควาเท่านั้นดีลันยาเนี่ยเกี่ยวเกิดไปจับจับปานี่เนี่ยจะพอดูจับเกี่ยวเกิดไปจับปานี่เด็ดตาผู้แก่เลี้ยงตาโพจิมุเดี๋ยวกันเปลี่ยนผู้แก่โพจิมุแล้วเด็กกูต่อสัตว์เกิดปัจจุบันก็เล็กขี้เล่นยานี่ผมหนุ่ยกามันดอกเล็กขี้ดอกเนี่ยผมดอกขี้ขี้กาดอกแก่ดอกกระตุลุแล้วเนี่ยดับจับผู้แก่กามาแก่ดอกเวลามาพี่เนี่ยเด็กเปิ้ลเก็บที่เปิ้ลเก็บก่อนเด็กกิจจบเล่นยาก็ไว้กิจจานี่เด็กก็เลี้ยงลูกปลามีปลาจานนี้เนี
1: ่
0: ยแก่ดอกเก็บดอกก่อนหล่อแต่ห้องหัวก็น้อมีมาดินนี่แก่ธรรมจิตพัดดูดิน
1: ธรรมจิตใครเนี่ยเพื่อกว่าเนาะ
0: มี
1: คือเลือกกระสีน่ะเกินเนาะ
0: มี
1: เด้ออําเลือกโอดโดนอันดอนเลือกปลาดิซอโอ้ยดัลลคีดี
0: โอ้ลคีดี
1: มีตาบาจจานอ่ะ
0: มีมี
1: บาจจานเราบานมาเพื่อบานมา
0: บานมาจะไปดูอยากแค่ตาดูแต่เด็กก็ตัวละพอเลือกเนี่ย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิ

0: จัดการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
3: สำหรับงาน TSEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์ไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดิน พื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
7: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได
1: ้และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาติไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ AAA เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะก็ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้เสาร์ที่11นะกรกฎาคม2569นะฮะก็ฟ้าฝนนะครับมาเยือนในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ทำให้ในกรุงเทพมันมานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับนะเดินทางสัญจรก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นวาดวงกีฬาในวันนี้นะข่าวเรื่องของนักกีฬาไทยในการแข่งขันหลายรายการโอ้วันนี้รับชัยชนะกันนะครับเริ่มต้นที่9ปีที่รอคอยกับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ครับสาวไทยนะครับวันนี้เจอกับบราซิลถ้าได้รับชัยชนะเราจะอยู่ต่อในเนชั่นลีกในปีนี้นะครับและปีหน้าอยู่ต่อนะรอดตกชั้นนะครับเจอกับบราซิลนะฮะทีมอันดับที่2ของโลกนะนะครับอันดับที่2ของรายการนะซึ่งก่อนหน้านั้นสถิติชนะ9แพ้1นะครับของไทยก่อนหน้านั้นอยู่ที่14นะแข่ง9ชนะ2แพ้8นะครับไทยที่22ของโลกบราซิลที่2ของโลกมาเจอกันนะบราซิลนี่เหรียญทองแดงแล้วก็ชิงแชมป์โลกล่าสุดนะโอลิมปิกเกมนะก็เหนือกว่าเราแหละนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับบราซิลเนี่ยนะฮะก่อนแข่งเนี่ยบราซิลได้เข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับได้เข้ารอบไฟนอลของเนชั่นลีกนะครับที่มาเก๊านะครับได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะที่มาเก๊าแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านบราซิลยังมีนอกจากบราซิลก็มีอาร์เจนตินาอิตาลีจีนนะที่คว้าตั๋วเนชั่นลีกรอบสุดท้ายนะ VNL ไฟนอลที่มาเก๊า 22-26 กรกฎาคมนะฮะก็ทำไมบราซิลวันนี้นะครับนะก็ส่งนักกีฬาผสมกันนะครับแม็กซิสเฟอร์นันดานะคนนี้เป็นเซตเตอร์ตัวเก่านะครับแล้วก็มีทางด้านของคิเซ่นาชิเมนโตนะครับทางด้านของโรซามาเรียมอร์ติเบลเลอร์นะครับนะสายเลือดใหม่หลายคนนะครับพักก็พักหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนไทยนะครับวันนี้คุณออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทั้งพิมพ์พิชาพรโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรนะพรพันธ์เกิดปราดแก้วกัลยากมุนทลาอัชรพรคงยศพระดาวนุกแจ้งและเปียนุชแป้นน้อยนะครับก็เราก็ส่งชุดใหญ่เราต้องการชัยชนะเพื่อการันตีนะครับว่าอยู่ต่อนะครับแล้วก็บราซิลเขาก็ผสมผสานกันนะครับก็ผลปรากฏว่านะไทยเอาชนะบราซิลนะครับ3-0เซตนะครับ25-15 25-16แล้ว25-17นะครับชัยชนะ ที่เรามีต่อบราซิลทำให้เรามี3คะแนนนะครับมี3คะแนนบวกของเดิม9คะแนนก็เป็น12คะแนนนะสถิติแข่ง11นัดชนะ3แพ้8นะการันตีรอดตกชั้นนะครับการันตีรอดตกชั้นนะ 100% เพราะยูเครนเนี่ยแข่งไปแล้ว11นัดนะครับยูเครนแข่งไปแล้ว11นัดนะชนะแค่2มี7คะแนนหากยูเครนก็ชนะนัดที่เหลืออีกนัดนึงก็ไม่ทันนะตามไม่ทันไทยอยู่ดีนะครับก็ถือว่าไทยก็ชนะไปแล้วก็อยู่ต่อนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะบราซิลครั้งที่2นะเราชนะบราซิลเป็นครั้งที่2หลังจากที่เราเคยทำได้ใน World Grand Prix รอบแบ่งกลุ่มดีเมื่อ2017นะที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับนะเป็นการแข่งขัน World GP ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีต่อมานะตอนนั้นไทยชนะ3-0เซตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจอกันหลังจากนั้นเจอกันมา7ครั้งในรายการนี้ฮะบราซิลชนะทุกครั้งนะบราซิลชนะทุกครั้งและเราก็ไม่ได้ชนะนะเราแพ้นะครับนะฮะเราแพ้นะครับก็ถือว่าคราวนี้เราชนะนะครับถ้าดาวนึกแจ้งเนี่ยทำได้15คะแนนนะสูงสุดของนักกีฬาไทยพิมพ์พิชญาโกกรำก็12คะแนนอัชรพรคงยศ9นะศศิภาพรนี่8คะแนนนะครับนัดสุดท้ายของเราจะเจอกับทางด้านของเจอกับตุรกีนะนัดสุดท้ายของเนชั่นลีกในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกนะก็รอเชียร์กันในวันพรุ่งนี้13:30 นวันอาทิตย์ที่12นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมนีในวันนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ชนะ3-0เซตนะครับคู่อื่นๆเนี่ยตุรกีนะซึ่งชนะญี่ปุ่นนะ3-1เซตเนี่ยเจอไทยพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อิตาลีชนะแคนาดา3-2เซตนะครับ จีนเจอกับโดมินิกันนะตอนนี้เนี่ยโดมินิกันนำอยู่1ต่อ0เซตนะครับไปดูโค้ชหน่อยนะหลังจากจบการแข่งขันโค้ชว่าไงบ้างนะครับโค้ชออสบอกว่าขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยนะที่ตามมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านนะเราทำตามที่เป้าหมายที่วางไว้แล้วนี่โค้ชออสนะครับนะส่วนในเรื่องของพรพันธ์นะครับนะพรพันธ์บอกว่าเป็นความกระหายอยากเล่นด้วยเพราะว่าเราซ้อมมาหนักร่างกายของเราดีด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเราเก่งมากกองเชียร์ก็เก่งมากนะนี่พรพันธ์เกิดปราดนะครับขณะที่อัชราพรนะครับอัชราพรบอกว่าไงฮะหลังจากเกมอัชราพรบอกว่าเราเกือบมาหลายปีแล้วกับบราซิลนะต่อไปจะได้ไม่รู้สึกว่าเอาชุดไหนมาเล่นกับเราก็ได้นะครับเหมือนเขายืดโอกาสให้เราแล้วและเราสามารถรักษาโอกาสนั้นได้นะฮะทางด้านของน้องอัชราพรคงยศนะครับมาให้พูดคุยกันนะครับนะฮะฟังเสียงของอัชราพรอีกครั้งหนึ่งนะนะฮะ
2: คู่อื่นคู่นู้นคู่นี้คู่นั้นแต่ตอนเนี้ยเราทำได้แล้วแล้วเราทำได้ด้วยน้ำมือของเราจริงๆค่ะ
1: เนี่ยอัชราพรคงยศฟังเสียงของทัดดาว
3: โอซาก้า
4: โอซาก้าจงรักเราจงรักเราเจ้าที่ไหวเจ้าที่ไหวเจ้าที่
3: เพราะว่าเรา
4: เราดูแลอยู่เราดูแลอยู่พัตดาวเสิร์ฟเลิศเวอร์ใช่ใช่
3: เลยใช่ไหมวันนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะรับมงก็จริงๆอย่างที่บีมบอกว่าวันนี้คือเราไม่มีอะไรจะเสียคือเราใส่หมดเลยแล้วก็เกมเสิร์ฟเราค่อนข้างทำได้ดีเนาะว่าทีมเขาก็โดนทำร้ายเกมเสิร์ฟเหมือนกันแล้วก็ทีมเราก็วันนี้ก็คือไซเอาดีมาก
4: ใช่ใช่
3: ไซเอาแบบนี่คือเล่นอะไรก็ได้อะคือเราได้ออกได้หลายรูปแบบมากก็คือวันนี้เขาก็เลยแบบปิดเราไม่อยู่ค่ะ
5: นอกจากลูกเตะที่ทำได้ผลลัพธ์ที่ทำได้เนี่ยมันส่งผลให้กับซีซั่นหน้าของเราค่อนข้างจะแน่นอนรู้สึกยังไง
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้เราทำได้จริงๆหนูก็โฟกัสไปวันละแมตช์เงี้ยค่ะเราจะไม่กดดันตัวเองในการคิดแบบว่าคิดไปไกลอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็คิดแค่ว่าทำไงเราจะเล่นให้เต็มที่ไม่ว่าเขาจะส่งชุด A หรือชุด B เราก็จะเล่นแผนของเรา
6: ก็มีข่าวอ่ะ
1: นี่นะครับท่านดานุชแก้งกับบีมพิมพิชญากกรำให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันนะครับยินดีด้วยนะครับไทยชนะบราซิลนะฮะเราอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าในเนชั่นลีกนะครับนะฮะแต่ว่านัดสุดท้ายเจอกับตุรกีในวันพรุ่งนี้ก็รอเชียร์กันต่อนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟหญิงเมเจอร์รางวัลที่4ของปีนะครับรายการอาร์โมดี้แอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะฮะโปรจีนอาทิตย์ที่คุณวันแรกเจอตีไม่ค่อยดีนะเกินไป1โอเวอร์วันที่2ทำสกอร์เดียวฮะ7อันเดอร์พาครับนะก็รวมสกอร์2วัน6อันเดอร์พาขยับจาก69ร่วมมาอยู่ที่5ร่วมนะครับในกอล์ฟเมเจอร์รายการที่4ของปีครับเดอะอาร์โมดี้แอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับนะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ลุ้นนะได้ลุ้นแชมป์นะหลังจากที่แหมรายการหลายรายการนะครับก็ไปพลาดอยู่นะครับส่วนวันนี้วันที่3นะก็รอดูอยู่ว่าวันที่3ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงรอลีดเดอร์บอร์ดอยู่นะครับวันที่3เนี่ยนะฮะก็การแข่งขันวันที่3ก็แข่งนานหน่อยนะฮะนานหน่อยนะครับก็ตามเวลาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เริ่มทีออฟก็บ้านเราก็มาสักเที่ยงนะฮะตอนนี้จีโน่ก็อยู่ในกลุ่มที่8นะกลุ่มที่8ร่วมอยู่นะครับนะก็ตามหลังผู้นำอยู่ผู้นำเนี่ยเป็นของทางด้านของฮียันอารูนะครับจากเกาหลีนะครับก็มี68อันเดอร์พา134นะครับ16อันเดอร์พานะขอไป16อันเดอร์พาแล้วก็มีอากิอิวาอิจากญี่ปุ่นนะครับ14อันเดอร์พาแล้วก็ทางด้านของมาโอไซโกจากญี่ปุ่น11อันเดอร์พานะเท่ากับทางด้านของแคนาดาครับทางด้านของไฮเดอร์สันนะครับบรูคไฮเดอร์สันนะครับนะก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันรายการต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร์รางที่4ของปีนะครับของเราก็ปีที่แล้วได้รองแชมป์นะสำหรับอารยาทิติกุลนะโปรจีนอารยาทิติกุลนะครับก็คนอื่นๆนะโปรเมเอเรียจุธานุการเสียเนื้อพา18ร่วมนะโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะ23ร่วม โปรเมียวปัจจารีอดันนฤกานะครับ38ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ57ร่วมนะรอลุ้นกันต่อนะส่วนคนอื่นๆที่ไม่ผ่านการตัดตัวอย่างโปรเชลตีวรรณแสนโปรแหวนพนุงเพชรล้ำนะครับไม่ได้ผ่านการตัดตัวนะครับมนัญชยาสว่างแก้วครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกนะครับแล้วก็มือ6ของรายการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ WTA 125รายการ Hall of Fame Openเงินรางวัลกว่า 225,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวม 7,500,000 บาทนะที่นิวพอร์ตสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองนะครับมนัญชยาเจอกับทางด้านของแมรี่สโตยาน่าซึ่งเป็นนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ130ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการนะครับไหมมนัญชยาแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ 3-6 แต่ว่ากลับมาในชนะใน2เซตต่อมานะครับ 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้เจอกับทาเดียนามาเรียมือ96ของโลกนะครับมือ2ของรายการจากเยอรมนีนะครับนอกจากนั้นประเภทหญิงคู่ครับมนัญชยาจับคู่กับโคตี้หงอี้หว่องนะจากฮ่องกงนะครับเอาชนะคู่มือ2ของรายการอย่างแอนนาโรเจอร์จับคู่กับคอล่าครอสนะครับสหรัฐจับคู่กับแคนาดาแล้วก็คู่ของไหมมัญชยานะกับโคดี้หงอี้หว่องนะครับชนะไป2-1เซต 6-3 3-6 นะแล้วก็10-6เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125คอร์ตหญ้านะ Charity Partner Hall of Fame Open เงินรางวัลกว่า 225,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับของเรามีน้องนัทนะครับปัชญาอิสโรนะนักเทนนิสไทยมือคู่104ของโลกจับคู่กับอินเดียครับปูชานานิกินะครับก็เป็นคู่มือ3ของรายการนะครับรอบตัดเชือกเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้ซึ่งจับคู่กับฟินแลนด์ก็คือนำจีซองจับคู่กับพระศึกนิคาสซามิเนนนะครับชนะไป2เซตรวดนะครับ 6-3 และ 6-4 คู่ของปัชญากับปูชานาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอคู่ของนิวซีแลนด์นะครับก็คือฟินเรโนกับเจมวัสนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะเทนนิสรายการนี้ส่วนเทนนิสวิมเบิลดันเนี่ยนะใครได้เชียร์วิมเบิลดันก็ได้คู่ชิงชายเดี่ยวไปแล้วนะวิมเบิลดันชายเดี่ยวเนี่ยเป็นการเจอกันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันปีนี้นะครับยานิกซิกเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีนะครับจะชิงกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ3จากเยอรมนีนะก็เป็นหน้าคู่ที่น่าสนใจนะครับซิกเนอร์แชมป์เก่านะนะเข้าชิงวิมเบิลดัน2สมัยติดต่อกันนะครับรอบรองชนะโนวัคโยโควิชนะครับ39ยังแกร่งนะโนวัคโยโควิชเนี่ยผ่านมาถึงรอบรองได้นะครับแต่ว่าซิกเนอร์เขาหนุ่มกว่าแข็งแกร่งกว่าชนะโนวัคโยโควิชนะครับ64 64และ64นะครับส่วนเซเวเรฟนะครับเอาชนะไวการ์จากอังกฤษครับอาร์เธอร์เฟอร์ลี่นะ3เซตรวดนะครับ 7-6 ไทเบรก 7-0 และ 6-2 6-4 อาร์เธอร์เฟอร์ลี่เนี่ยสร้างความมือหายกับแฟนๆเทนนิสจากอังกฤษมากนะครับเจ้าภาพไงนะเหมือนแข่งในบ้านนะกองเชียร์เยอะมากแต่มาไกลถึงวันนี้ฮะมาไกลถึงรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ชิงนะฮะพรุ่งนี้แข่งกันในเวลา 22:00 น.กันสลัมวิมเบิลดันนะครับแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอีกประเภทนึงก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์วันนี้หลายๆรายการ MotoGP นะครับคืนนี้สปินเรสนะสนามที่ซัสเซลิงนะที่เยอรมนีนะครับสปินเรสค่ำคืนนี้นะครับส่วนกริดสตาร์ทหัวแถวมาร์คมาเกสนะครับตามด้วยอเล็กมาเกสแล้วก็ฟาบิโอดิเจตาอันโตนิโอนะครับราอูเฟอร์นันเดสไอโอกุระแล้วก็ฟาบิโอกัวตาราโรอยู่แถว2นะรอลุ้นกันนะครับส่วนคนที่มีคะแนนสูงสุดนะฮะมาโคเบเชตินะครับซึ่งพลาดมา3สนามล่าสุดล้มนะในรอบ Q2 ครับบาดเจ็บถอนตัวฮะโอ้โหนี่4สนามแล้วที่ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะฮะก็รอลุ้นนะครับส่วนทางด้านของมุกระดาสารพิษนะครับโอ้โหนี่ไปแข่งขันรายการที่นอร์ดิงตันนะครับ World Superbike นะก็ขึ้นโพเดียมนะจากกริดที่9ขึ้นโพเดียมอันดับที่3ยินดีด้วยฮะน้องมุกระดานะครับนะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะการแข่งขันWorld Superbike ก็ค่ำคืนนี้เชียร์ก้องนะก้องสมเกียรติจันทรานะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะ World Superbike สนามที่อังกฤษนะก็ก้องสมเกียรติจันทรากับทางด้านของพาร์ทเนอร์คนเก่งนะแจ็คดิกสันนะครับก็จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับนะ World Superbike ก้องสมเกียรติจันทราขออภัยก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda นะครับ Honda HRC กับแจ็คดิกสันนะฮะซึ่งลงแข่งขันนะครับก็รอเชียร์กันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ พรุ่งนี้ด้วยนะก็สนามโดนิงตันปาร์คนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะครับเจ้าของรถ Honda CBR 1000 RR มาเลข35นะก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการหนึ่งนะครับรายการที่มาเลเซียนะครับนักกีฬาของเราขึ้นโพเดียมนะครับการขันมอเตอร์ไซค์มาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม2เรส1วันนี้นะมิกธนัทลองเปรียวครับมาเลข31จบอันดับที่1ครับในรุ่น600ซีซีนะครับแล้วก็ไฮปิกกฤษดาธนาโชคครับจบอันดับที่2ครับโอ้ในรุ่น600ซีซีครับ MSBKรอบที่สนาม2ครับสนาม2ที่มาเลเซียเรส1พรุ่งนี้เรส2ครับมาเชียร์กันต่อนะว่านักกีฬาของไทยนะจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะขึ้นโพเดียมอีกหรือไม่วันนี้ขึ้น 1-2 ไปแล้วนะครับส่วนในประเภทเอเดเมสุฮอนด้าไทยแลนด์ทาเลนต์คัพนะฮะสนามที่2นะครับน้องของไทยนะฮะทางด้านของอีกคนหนึ่งนะก็เข้าอันดับที่3นะน้องสุรเถียนมีเดชนะครับนะก็ได้อันดับที่3นะครับในประเภทเอเดเมสุฮอนด้าไทยแลนด์ทาเลนต์คัพนะครับก็พรุ่งนี้ในเรสที่2รอเชียร์กันต่อนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของเจ็ตสกีนะฮะเปิดเป็นทางการเมื่อวันก่อนนะครับก็บังการีกลางปี2026ครับที่บูการ์บังการีครับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP1 นะครับ Water Jet World Series 2026นะครับ WGP1 Water Jet World Series 2026เปิดฤดูกาลนะฮะความยิ่งใหญ่จะเป็นทางการที่ชายหาดซาฟาโฟโวเมืองบูการ์สนะครับซาราโฟโวเมืองบูการ์สนะครับมีนักกีฬากว่า32ประเทศเข้าแข่งขันนะมาแข่งขันกันเรื่องของความเร็วในบรรยากาศของทะเลนะแล้วก็บรรยากาศการต้อนรับระดับ World Class นะครับซึ่งการต้อนรับการเปิดสนามแรกนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะของโลกมาร่วมกันนะครับนำโดยทางด้านของคุณเอนโชคาริยาซอฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาแห่งสาธารณรัฐบังการีนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณดิมิต้ามิโคลอฟนายกเทศมนตรีเมืองบูการ์สนะครับร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีนักกีฬาผู้บริหารต่างๆมากมายนะครับคุณบิเกตขอภายหน้าคุณปรีเขตสืบสาการนะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน WGP1 Water Jet World Grand Prix และ World Cup นะครับนายสกอตเฟลเซียประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมเจ็ตสกีโลกด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะครับมาให้ร่วมมีเกียรตินะครับแล้วก็การแข่งขันรายการนี้นะฮะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็มีการมอบป้ายลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันนะครับนายวิเคตสืบสาการมอบป้ายลิขสิทธิ์การแข่งขัน WGP1 Water Jet World Series อย่างเป็นทางการให้กับมิสเตอร์เอนโชคาริยาซอฟแล้วก็ดิมิต้านิโคลอฟนะฮะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการกีฬาไทยที่เป็นที่ประจักษ์แก่สไตล์โลกนะครับแล้วก็มีการเปิดการแข่งขันนะแล้วก็ชมการแข่งขันโมโตแรกนะครับโมโตแรกนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนน้องพานัทกิจสุริยะอริวัฒน์นะครับและแข่งเยาวชนหนึ่งเดียวของไทยนะเข้าที่1ในโมโตที่2นะครับคะแนนตอนนี้หัวแถวเลยนะ113คะแนนเตรียมลุ้นโมโตไฟแนลพรุ่งนี้นะครับส่วนรุ่นสมัครเล่นและกึ่งอาชีพครับด้านของธนวัฒน์โมลีนะครับแชมป์เก่าเอ็กเพรสสกีจีพีนะครับนะฮะก็ลุ้นกับทางด้านของศาสินาผิวงามนะแชมป์โลกหญิงปี2025ในรุ่น Women Run About 1,100 สต็อกนะครับก็อยู่ในหัวแถวนะครับแล้วก็รุ่นมืออาชีพนะ2พี่น้องตระกูลโมลีนะครับธนวินแล้วก็ทางด้านของธนวิทย์นะครับก็อยู่ที่1ที่2ในรุ่น Run Am Sky Stock นะครับนะก็ขอไปนะ Run Am Sky Stock นะครับก็รอลุ้นกันสำหรับการแข่งในรุ่นมืออาชีพอีกรายการนึงนะครับนี่คือเรื่องของโมโตนะฮะเรื่องของ WGP1 Water Jet Series 2026นะครับ 10-12 กรกฎาคมชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบังการีพวกนี้นะฮะในโมโตที่2นะครับนะรอดูว่านักกีฬาของเราขึ้นโพเดียมได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วในผืนน้ำนะครับเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะยังไงคุณรับทราบก่อนนะครับสนามแรกบังการีสนามที่2สหรัฐอเมริกาและมาปิดท้ายที่ยิ่งใหญ่พัทยาบ้านเรานะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้นะมิเกลเมริโน่ลอยอีกแล้วฮะลงมาเป็นตัวสำรองนะยิงประตูชัยให้ทางด้านของสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1คู่นี้แรกกันสนุกนะฮะบุกกันสนุกแต่เป็นสเปนนะบุกได้เยอะกว่าจริงๆนะเมื่อวานนี้นะลูกแรกฟาเบียนลูอิสนะครับยิงให้ทีมนํา 1-0 นะครับก่อนที่เบลเยียมจะตีเสมอจากชานเดอร์เทเลทาเลอร์นะครับลูกหม่งนะตีเสมอจากลูกหม่งนะครับ1ประตูต่อ1ครึ่งหลังเนี่ย ทางด้านของผู้รักษาประตูเบลเยียมนะฮะติโปดูกัวดิโบดูกูตัวนะเจ็บนะก็ทำให้เอาผู้รักษาประตูนะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนผู้รักษาประตูนะเป็นเชคเนอร์เลอร์มันนะครับนี่เป็นผู้รักษาประตูจากแมนยูนะลงมาแทนนะครับทางด้านของกูตัวเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูเรอัลมาดริดนะนะครับก็บาดเจ็บนะครับตอนที่เสมอ 1-1 พอลงมาปั๊บก็เซฟอยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะที่ยิงเข้าเนี่ยมิเกลโมริโน่เนี่ยนะครับเพราะว่าไปซ้ำในจังหวะที่ผู้เล่นของสเปนยิงเข้าไปนะครับทางด้านของเชเนอร์เลอร์มันนะครับรับแล้วก็ฉอกกระฉอกนะทางด้านของมิเกลโมริโน่นะครับไปซ้ำนะครับให้ทีมนำ 2-1 นะนาทีที่88ก็เป็นสกอร์ที่ทำให้ทีมสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็อีกทีมหนึ่งนะในวันที่15กรกฎาคมนะฮะโอ้ก็เป็นการกลับมาเจอกันนะในรอบรองชนะเลิศนะครับสเปนชนะเบลเยียม 2-1 เจอกับฝรั่งเศสนะเป็นแชมป์ของรายการนะฮะรอลุ้นกันนะครับว่า2ทีมนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนในค่ำคืนนี้มี2คู่นะขอบคุณทางโมโนแม็กด้วยนะทางด้านของจัสนะครับถ่ายทอดสดทางโมโนนะให้ชมกันทั้ง2คู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ

0: นะครับนี่ไม่ได้ลงนะครับแต่ดีใจจนล้มนะแขนหักนะก็นู่นแล้วก็ต้องผ่าตัดนะนะแต่เจ้าตัวก็บอกขอเชียร์อังกฤษนะครับนอร์เวย์นะฮะมีเออร์ลิงฮาเลนนะครับอันโตนิโอซูซ่านะครับแล้วก็ซันเดอร์เบอร์เก้นะครับทางด้านของแพทริกเบิร์กนะแล้วก็มาร์ตินโอเดการ์ดนี่กัปตันทีมนะหัวใจของทีมนะฮะเจออังกฤษนะครับนะอังกฤษไม่ว่าจะเป็นโจแดนพิกฟอร์ดนะทางด้านของเอลิสแอนเดอร์สันคือแรนไรท์บุคาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนนะจะได้ยิงหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่ตีสี่ผมไม่แน่ใจนะว่าโมโนสปอร์ตช่อง29แต่ทอดสดหรือเปล่านะรอติดตามนะในเพจของเขานะส่วนคู่ที่ถ่ายแน่ๆก็คือคู่ของอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโมโนแม็กสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดนะครับที่สนามแฮโร่เฮสสเตเดียมนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็มีทนายของลิเอลสกาโลนี่นะครับนะก็ลิเอลเมสซี่แหละนี่พลาดจุดโทษไป2ครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะลิเอลเมสซี่ก็เป็นดาวซันโวอยู่ตอนนี้8ประตูนะแล้วก็มีฮูเลียนอาวาเรสนะฮะแล้วตาโรมาร์ติเนสแหละนะก็จะเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับมูรัตยาคินนะก็จะมีอาดอนชาซารีนะมิดฟิลด์ของเอซิมิลานนะแล้วก็มีบิลเอมโบโบบิลเอมโบโลนะกองหน้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับใครก็มองว่าตำแหน่งของอาร์เจนตินาเป็นต่อนะครับแต่สวิตเซอร์แลนด์มาตอนนี้นะมาถึงรอบนี้แล้วก็ไม่กลัวแล้วครับนะครับอาร์เจนตินานะครับลาตาโนมาร์ติเนสเลโอเมสซี่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แอนโชเฟอร์นันเดสนะก็เป็นกำลังหลักของทีมนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับพรุ่งนี้นะก็เบมเอมโบโลรูเบนวาการ์ดนั่นแหละครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับใครจะได้ชนะใครจะเข้าชิงเข้าสู่รอบรองนะรอลุ้นกันนะฟุตบอลโลกคราวนี้แหละครับโอ้น่าสนใจจริงๆนะครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดทีมงานของเราที่ห้องส่งคุณดิจิทอนชัยโสดาอัคเดชคำพิระและก็คุณากรซิมิทักษ์นะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: ในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงศ์เวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปตามที่น้ำรถท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าทุกที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมายตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อ่ะแต่ว่านี่ทำใจไม่ได้เลยกับพระองค์ตาคือท่านอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ได้อีกเยอะมากที่ท่านช่วยเหลือไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะคนยากคนจนยังจำได้อยู่ไม่อยากให้ท่านสิ้น
2: สำหรับภายในพื้นที่สนามหลวงต่อเนื่องไปถนนหน้าพระรานจนถึงพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังจัดรถรับส่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครมายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกโดยประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น. โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น. นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพล พื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาจำนวน99แห่งโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมและประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยมีประเด็นความร่วมมือสำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand The Land of Tropical Fruits เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทย
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้ไทยThailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Trade from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าควบคู่กับการสนับสนุนจุดรวบรวมสินค้าที่มีมาตรฐานและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรักษาความเป็นผู้นำด้านผลไม้เมืองร้อนในระดับนานาชาติ
7: กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการที่จะช่วยกระจายสินค้านะคะของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวแต่วันนี้เราจะนำเอาสินค้าระดับ GI นะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ในงานภายในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนสินค้าของสหกรณ์และสินค้าของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
6: ภายในงานจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ไทยจากทั่วประเทศรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือ GI สินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยตรงจำนวนกว่า50บูธนอกจากนี้จะมีการสาธิตการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างอาชีพและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจะเปิดพื้นที่ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายกับห้างโมเดิร์นเทรดผู้ประกอบการเอกชนโรงแรมและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์และสหกรณ์เครือข่ายในวันที่14และ15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันพรุ่งนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ไทยช่วยระบายผลผลิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT ภายใต้เทศกาล Thailand The Land of Tropical Fruit ตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นช่องทางจำหน่ายช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลไม้คุณภาพที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศอาทิมังคุดเงาะสละลำไยมะม่วงมะพร้าวและทุเรียนรวมถึงสินค้าชุมชนจากตลาดต้องชมพร้อมจัดโปรโมชั่นเช่น All You Can Feel ตักมังคุดไม่อั้น59 บาทและสิทธิ์ซื้อผลไม้1 กิโลกรัมแถมฟรี1 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสาร MRT ที่ร่วมรายการโดยกิจกรรมจัดขึ้นถึงวันที่24 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาณเมโทรมอลสถานี MRT สวนจตุจักรและจุดจำหน่ายบริเวณสถานี MRT ลาดพร้าวและสถานี MRT สุขุมวิทปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยเป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุมอำเภอสังขะภายใต้กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุขสู่การแห่งความหวังของสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนและสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการสนับสนุนสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาและเดินตามความฝันของตนเองเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุมเข้มการแสดงฉลากและข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางเลมอนลอว์
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วประเทศโดยเริ่มตรวจโชว์รูมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดพร้อมกำชับผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหากพบการฝ่าฝืนหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรายละเอียดตัวรถสมรรถนะแบตเตอรี่และเงื่อนไขการรับประกันโดยสคบจะประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาโดยระหว่างนี้สคบจะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องการแสดงฉลากและการโฆษณาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ก่อนตัดสินใจซื้อและหากพบการเอาเปรียบสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือช่องทางของสคบได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี2573เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพที่มีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมจากพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในทุกระดับอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและบรรทัดฐานของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลต้นแบบภายในปี2573
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ยืนยันว่าอิหร่านยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดซึ่งแตกต่างจากสหรัฐที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้อิหร่านจะรักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์และสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและจะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐตกลงที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปแม้ว่าการหยุดยิงนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประนามองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นสงครามที่แลกมาด้วยการทำลายสันติภาพและความมั่นคงในยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐรวมถึงการเข้าร่วมข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตรพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและสันติภาพโดยใช้สิทธิอันชอบธรรมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่พันธมิตรนาโต้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มงบประมาณด้านอาวุธและความร่วมมือทางทหารมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายและสูญหายอีก5รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันต่อไปขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวใกล้บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกโดยแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลไปแบบขาดลอย3-0เซต25-15 25-16 25-17 โดยทัดดาวนึกแจ้งตบทำแต้มมากสุด15คะแนนทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังการแข่งขันเพียวอัจฉราพรคงยศกล่าวว่า เป็นแมตช์ที่ยากเหมือนทุกครั้งเพราะบราซิลมีนักกีฬาที่สูงมากๆแต่ก็เล่นไปทีละแต้มจนชนะได้อยากบอกคนไทยว่าทำได้แล้วไม่ต้องยืมจมูกใครหายใจและรอดตกชั้นแน่นอนแล้วขณะที่ทัศดาลึกแจ้งกล่าวว่ารู้สึกโล่งที่เอาชนะบราซิลได้และไม่ตกชั้นและต่อไปก็จะทำเต็มที่อย่างแน่นอน
13: ก็โล่งค่ะเหมือนพอเราสามารถเก็บใช้ได้วันนี้มันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีกแมตช์หนึ่งก็เราก็อยากจะคว้าชัยอีกใช่ก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
12: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.ลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวสาวคนเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพ์พิชญาโคกรำพันพันเกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้าจะมีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่4ของปี The Amundi Evian Championship ที่ประเทศฝรั่งเศสโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลมือ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วขึ้นฟอร์มเก่งในรอบ2กดวันเดียว7อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้และอีก1อีเกิลโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พาขยับจากอันดับ69ร่วมขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนเป็นลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาด้านแนลลี่คอร์ด้ามืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวสุดโปรสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวอีก4คนได้แก่เอริยาจุฑานุการ4อันเดอร์พาอันดับ18ร่วมประพังกรชวัฒนกิจ3อันเดอร์พาอันดับ23ร่วมปัจจรีอนันตริการ2อันเดอร์พาอันดับ38ร่วมและอภิชยายุบลอีเวนพาอันดับ57ร่วมเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026รอบรองชนะเลิศที่เอาอิงแลนด์เทนนิสคลับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแดนนิกซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มดุผู้ชนะโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียไปอย่างขาดลอย6-4ทั้ง2เซตชัยชนะแมตช์นี้ของซินเนอร์นอกจากจะทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์แล้วจะมีการดับฝันการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของโนวัคโยโควิชลงทันทีเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tourรายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียวกมลวรรณยอดเพชรพลิกโค่นจังกาอึนมืออันดับ8ของรายการจากเกาหลีใต้ไปอย่างยอดเยี่ยม 7-5 ทั้ง2เซตและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอรุจันทร์ซากันดิยาโควานักหัวเจ้าถิ่นคาซัคสถานมืออันดับ6ของรายการกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour รายการสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Championship ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายนพรัตน์พานิชผลทำ3เบอร์ดี้ใน3หลุมสุดท้ายก็จบวันที่5อันเดอร์พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาเฉินชนะพัทรพลขันทชาเพียงสโตรกเดียวป้องกันแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 240,000 บาทและเป็นแชมป์ Thailand PGA ทัวร์รายการที่2ในอาชีพรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคือศึกสิงห์ SAT TDT ฉะเชิงเทราที่เงินรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่22-24กรกฎาคมที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการขับขี่ผ่านการรวมพลังของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ยามาฮ่า PG1 ทั่วประเทศกับกิจกรรม PG1 Ride and Run ชวนออกเดินทางร่วมกันสู่ภารกิจสุดพิเศษในงาน Ultra Man Hero Run 2026งานวิ่ง Ultra Man อย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี Ultra Man ที่จะจัดขึ้นรวม3สนามทั่วประเทศไทยสนามแรกวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพมหานครสนามที่2วันที่26กันยายนที่สวนสาธารณะนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสนามที่3จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Yamaha Society Thailand ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้นอร์เวย์ที่นำโดยเออร์ลิงฮาแลนด์เตรียมพบกับอังกฤษที่นำโดยแฮร์รี่เคนเวลา 4:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตตสีโล
15: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาเวลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

Hawe obyao ni la huya te ga lele cha ta uyo ya ve o kholo la se cha leo raika oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปุตตาเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิออย่าฮินาริควายตาและก้อนาริทักขะไกติฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

sugar ga shoy api ho hue te la ko le shu ma he lo ji me le ne khu la hu ya phe vi lo ji shi phe o ko ve sa ma na ho ti ka ja vi le kho pi te po all of you la le nga hu la hu ya ti ga le le rai ka oboda ja ko vi o kho lo ti ga le le cha pi la vi yo me oboda ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi o nyo ya cho kho lo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa u pa lo che ta vi o vi o nyi la hu ya ti pha ge o ti ge rai ka oboda ja o kho lo nga hu ga phu ga mo da le o o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pu le ti ga li le tha ta u yo ya vi o kho lo la sa ja le o rai ka oboda ja o kho lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le ti ga li le tho ka ja me do me z me ka me ha le do sa pi meและยันยิ่งเวอยาเล่ชุดที่สองคโลสปุขอนีสหปาจุเรหปาคโลยันยิ่งที่ชุดที่นี้พึ่งแผ่วิโยและจะขอนี้ฮีนี้ชุดขอมุขอไม่เลยกันนี้ฮีงาหาขอชุดก็ขออิมขอโยแม่และชุดที่คือโนคือกาเชเวอข้อต่อคือเชลเล่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮีโอฮาสชุดขอกิโลเฮิร์ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยไงคืออวิยอนเนราหุยาติแกลาหุคอรายการโบดาเจ้าคอโลพอนาแล้วโอกาปิดักให้แพวิโยแม่และอย่าเพื่อหาวิอยากะยูเวลาตาวิซาตาลอติผ่าไล่รออยู่เวลาตาวิโยโอคือเปิดตาแล้วอเลมือทักขะไกติแกเชียแล้วโอกาปิดักให้สิแม่จะได้คืออ้อลอเปิดติลอมูชามุยอรอถาติแกนาสิแม่ฮะเวียวเวียวเนี่ยลาหุยาติเผาเชซาจอซาเปิ้ลเวแลอายีอือจาวิโยแปเฮโกเลงาหือตุคโลออสจาเกเกลาลาคาเดจอกเกมากาลาวิลอโกงาหือตุคโลออฮิติผาจะเขตอลาวิจิแมงาหือออสจาเลออตุคอกาติเชเวออคอคาติผาทาเกเกลาลาเลจาบอจามากาลาวิทยาทาคือเซละเซชูเวติผาแผลาวิเจเลเฮกวอชูเลมากะกาอากะเวเคลิเตกะเวจโกมาคือเซละเซกูเวลิโกเวจะเคไกเวจิแมเลคะเตละคือเซละเซชูเวออฮิเตผาจะเคตอลาวิเจก็เปือเลนยาติยาลอโกเลคือเซละเซอาชูแล้วเลยกูแอดจุกลาเวคลิจิลิจิลิไกเวจโกมาละต่อไปคือต่อไปแล้วละน้องมือคือน้องมือสลีจิลิจิลิไกเวเจชูแล้วเลยกูจุกลาเวคลิออฮิตได้ผ่าจะเคตอลาเวจิแม่ก็เปื่อเลยกาเลียงาคือไปดื้อสนาเวจิแม่เลฟาตาวิจเคกะวิเจเลงาคือออตุคโลอสจะเกเกลาลาวิคาเดจอมากาลาวิลอโกยาคามือเลเจโกโกเคลาวิเลติคือแพอติคือมาแพติคือโกโกไนติคือโกโกแพจะเคแพปุวิเจออยาติยาลอโกเลงาคือออซอซาสวยพึดตวยกะวิเจแมเลออซอซามาเกเวนะงายาติยาลอโกจะคอยกะมานาปุวิเจสะลือเลกาเลคือต่อไปแล้วคือว่าเรียจะคอยอาลากุกะเมื่อขวาเวออกือติผ่าแบบเวขวาเวมานาปื้อจะเขกไกวิเจคอยาติยาแล้วออกานยูเลคือวิเจแม่เรียแพลากือออกข้าจะมากระไรติแล้วออกานยูเวคือเวจะเขกไกวิเจสยาติยาแล้วก็คือแซละแซผูวิเจแม่เรียคือแซละแซผูวิเจชเวแลเรียงากุลาปือตาวิออกฮิสยาชเลงาหือตัวขลุแผ่วิทยาธาเนหืออตุคโลวิอสจะติภาเกเกลาลาเวจอกเวมาซาเวเลอสจะขอชุติจาโจเลจาจุดสเปลอสจะบอกเกมากาเวทปาตองาหือตุคโลอหิติภาจะเขตอลาวิจิแมยกงาหือจะเขแผวิทยาธานิหาซากิตุเวออคาคาเขจอเวเลโกโกเลยากอจูเลคาทาคาทากอกาคาเดจอเชเจเลงาหือออกาจอกอหัวละกูหัวละกูเลยออชูได้ผ่าออสจะออขวาจะง้อไปกับกือไกเวนะเลยออชูกือไกเวเลยแค่กูออสจะออความมาจุดสปีลกูออสจะไกไกลาลังหัวตัวคโลจะบอกจากไกกาวิโยเลยแค่กูออกาคาเดจเจอยากอจูไปไม่กับเลยคาทากับออกาคาเดจเจเบื่อเลยเลยอิชมาชิวก็พัมโนน้อยเว
เลียติผาจะเจนอกแค่นอกยอติหือเลียงาสาติผาจะดิแม่เบื้อละกุไกอิกะเกเลวิคาเดดอเจเบียมะฮิอิชือมะฮิเลียอยากให้กะเกเลวิติผาอิโยวิกาติญเวฮีละเคอคอดอกาวิละกุดะจะจิแม่ก็เบื้อเลกาลิงาฮือชุลิติผาลอดอเชวิชอละกุชุหะต่อเจเลชุหะต่อจิแม่เลียใครเตเลเลียงาฮือชมมอเลเมื่อเลกาติวิเมื่อวิติกาตาติเจหูใจวิติกาตาติเจติคือตูติคือมือเตเลงอ่ะหัวตูกาปีปาปีวิจิแม่ลีไม่ลอกอสุเวกอสกะกิมังกาลาวิเจเพื่อลอกเลี้ยงอ่ะหัวตูอสมากาตาจูเลอสจักโคโลอชอติผาตาตาจัจเจอสจักโคโลอชูติผามากาจอดูเลงอ่ะหัวกูกาฟาวิโยอสจักโคอชูมากาจอดูอชอมากาตาตูเชเวเล่เนี่ยคือหมอกก็เมื่อจอวิแม่ชอยาจอเนี่ยคือคาเคติจักก็เนี่ยคือตูกาโอเคแพวิเจเฮกัวจาวิโดวิอติลาวิโลแม่เรียอานาเอ็นซีดีอมัวคอลโลแลมาวิจาวิโดวิอทัปปตติแพลาวิจิแม่เฮกัวยันยังอ่ะคือตูคอลโลเรียนาวิอฮิติพาลีคือไซลาเซชูเวคือนอมือละนอมือชูแลวูจุแพคลีจิลิจิลิไกเวเรียคือวอสเวฟาตาวิอซอซาสไลพุตเวไกเวเรียกใครก็กามานาเปื้อเวหือเวออกมาจอเวคือว่าละว่าคือต่อไปละต่อไปผูเวจะแค่ได้ผ่านหัวตัวคนรู้อ๋อฮิจอเวลาโก้เรียกในหัวตัวคนรู้อ๋อสุดจะได้ผ่านจอเกเวบอกเกเวขาเด็กเกมากาวิทับปะโตนาวิอ๋อฮิได้ผ่านจะแค่ต่อลาวิเจเรียกแค่ก็อยากเซท่านี่หาซากไอตัวเวออกเข้ารอได้ผ่านกะทูมาเล่าวิทับปะโตรักกาวิทยาท่าอะเคลิกาบาวิเจที่เราโก้อบุมาจออยากให้อยู่และอาศัยก่อคนรู้เย่เวลาโกโนอตุเชสาจอซาวิทะราตุโยแม่

กานักปิตาวิลิคอชดิปุทกาตันบอลากวิลิสลาจาโจกาตาวิลิคอติปุเพวิโยแมฮาวิโอวิโอนีลาหุยาติพาวชดิคือวิโอยาลิงาฮือออนไลน์พ่อมอวูเวโคโรนาเลออนไลน์พ่อมอวูเวออคโลเลงาฮืออ่าปลายทางเตเวก็เวเตียลอกัวมอสุลาไทยเลยนี่คือผู้ปีเวนะหรือผู้ปีและมอหะอยู่เวเลมอสุลาปากแก้วชเวียแลปลายทางก็เวยอแล้วก็ปุระเวียยาเลยมอมากับผืนเสียก็มาแล้วก็ผู้กับปีเวนะแล้วก็ออนไลน์พ่อมอวูเวียคอโลติปอปอแหล่เลยนี่คือดัวเวคเลยมาฮิฮิเวมอติผาฟื้นลาเวียก็มาโฆษณาติมาลาวิโกฮาเตียนะอยากให้เหือกฟูลาวิโกเตียเลยจะดาปะต้อจะได้เคืองหึมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายกะกูเกเชวิโยเลี้ยวลอกงหึมอวือจ้าปะชอติผากะฟูเปลือวิคาสึมอติผานี่คือฟูเปลือวิโอฟูกะขอลอลอเตียลิลิกะคาชเวกะเพตุอโปจะได้คือวิโอยาเลี้ยงหึไทมิงกอคอลกะมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายแต่ไกตุโยเจออลโกเลงาคือชอยามอวือเวออไลพ่อมอวือเวคาเตเลเก็บเงินไปทางเตเวเตยาลโกขี้เวนะเลขี้เวียมาเลโกกว่าฟูเปียแลมอมาฟูลาลาเวียขี้เวเลหิเลหิจับปะขี้เวนะเลขกองาคือจะเบญฮะไลกามาโกเลติผาลโกมาเวมอวือเวลกว่ามอสุลกาลาไทเลฟูปีเวจะเขเตวิโยจะกาเลดาวิพ่อลกดาวิโยเลยาค่าเก็บเงินไปทานติวิชแลมอสุผู้อาจจะปืนมาวิโยเตยาเลยอผู้ก็เอลาผู้กาติปอกก็เวก็มาเลยเขาจะกันนะเลยงาหืมเมียวคโลเลยงาหืมมอวือและผู้เปือเวคาสนาเลยมอกือดาเวคเลียกาเพตัวอโปงาหือไทมีกอคโลมีเวียวเลี้ยวข้ากฎหมายแต่แลเลี้ยวออนไลน์พ่อมอสาและปลายทาเตียเวมอติพานี่คือภูมาปีหิท่าเลยมอที่ลาตาเวโปโกขอพึ่งแผวิเจเลยพึ่งนี่แหละนี่คือสาวิเคเลเลนี่คือมาลาวิเคเลมาฮิวิมอโลโกนี่คือมาอยู่กับคอพิมาจอจิเมเลเฮโกเก็บเงินไปทาเตียเวเลมอติผักกับพึ่งแผวิเจพึ่งนี่แหละนี่คือสาวิเคเลฟูลาวิโลตุโกนาเลกาอยู่เวโยเลเคโกงาฮึมมีอคโลกะเลี้ยวข้ากฎหมายแต่ตุโยจิเมเลเฮโกอวิออนีลาหุยาติผักกับเชเบเลเลมอวิวิอามาพอเตวิเลติดต่อเป้าเจเล่เฟซบุ๊กเป้าเจอารมณ์วุ่นปุ๊บจะแม่ชมติมาให้รอยาเอยันเนี่ยก็มวุ่นปุ๊บจะรอเล่อาขอก็เวทีนี้เล่เล่มอสุปามอสุลาเวคาบีเจเล่กันว่าเอาเลี้ยวข้ากฎหมายจะได้ดอกูเลอองคือมียามวุ่นเวชติผาถะกากาฮาซาลาวิชกะดัจจเวอลิโอคากฎหมายแต่จวิติยาโยอลิโอลกวงหึมมียาติผากากือกาจวิคัสเลคาเดกาเพตัวอปูนะเขกวชเวเลยูเวลาแลลิงหือวิอันีระหุยาติผาชะกอมาลาวิสัตตาติผาเพวิโยมและอย่าเพื่อหาติปอชดากระดาตัวเวอรอซาตาแลจะให้ไหมจะได้โยแม่รู้ละเลอกะกะพอนาเลอกะปีละเชเวงะคือละหุยาติกาเลเลกะอบูจาแม่ไรกะอบูดาจานาเปือขอเนาะลอโกเลติกาเลเลกะซึแม่กะแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่อย่าเพื่อหาอบูจาแม่ติกาเลเล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของ

0: ้นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อน2มาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3เพื่อตัดวงจรหนี้นอกระบบลดระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นางสุขสมรวยวันธนียกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดได้ขับเคลื่อน2มาตรการใหญ่ประกอบด้วยโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้วกว่า570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงกว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทมุ่งเน้นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
4: จันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้กับหน่วยงานของรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571สทนช.ได้แจ้งแนวทางและกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรัฐจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีหน่วยงานต้องจัดทำรายละเอียดแผนพร้อมเอกสารแสดงความพร้อมผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนภายในวันที่30กันยายนและยืนยันข้อมูลภายในวันที่2ตุลาคมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดโดยสทนช.จะรวบรวมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอกนช.พิจารณาในเดือนธันวาคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี2571ทั้งนี้สทนช.ย้ำความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถจัดทำแผนและนำส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรติดตามกรณีเพิกถอนโฉนดทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีย้ำแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมพร้อมผลักดันใช้พื้นที่คืนรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6: นางสาวกุลวลีนพอมรบดีประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการได้ติดตามกรณีร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ถือครองหรือซื้อขายที่ดินโดยสุจริตทั้งนี้กรมที่ดินชี้แจงว่าได้เพิกถอนโฉนดแล้ว29แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5แปลงโดยเมื่อเพิกถอนแล้วพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันจะปักแนวเขตพื้นที่และวางมาตรการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในอนาคตรวมถึงพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ที่ยึดคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาตพร้อมย้ำว่าการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองทรัพยากรของรัฐพร้อมติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเอเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาถ้าเจริญเหนากอฮูมาเลนากอนากาสปสชขอนากอลาสับเหอเนเมเอขออัตุอติยาลวยชิฮอมอเนดอบิลวยบัทอซุมอยาลาซาเมเฮวตามอดอดอเนเฮลวยขอลาซานยาเมมอเนฮอมอนาลูกาเนนุเจลวยลาซานยาเมอีคันจอลาซากะกอนีฮอเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังง่ายยี่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: โอ้บูดาจ้า
1: โอ้บูชอปเปอร์
0: เมื่อสงค่า
2: ปอกว่า
0: เนาะจง
3: ตูดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

là nhiều cái bùm dừa anh ấy nó bên này chả thả ngà gì anh nhiều ali từ na con này cha mẹ bảo chỉ lo gì nhiều gì nhiều con này na bảo đủ lo gì nhiều cái này ta na anh này cha gà gì lại làm thả gà lại phải đàn này mai gì nhiều cái ba làm thả bé bé hôm nay lo gì nhiều đi mà bà phải cha chung từ là biểu người cho chú chú lo gì cha lại tiếp qua na na là biểu con này lại lo lắng nghe không ai dùng lại nghe mà già này biểu người cho gì nhiều hơn na con này mà là biểu con này do hai này út tha này mà bố mẹ nhà con này khi con này là biểu lấy số mẹ gì nhau do hai mà bố mẹ nhà này lấy gì không tha gì không tha mua na lo gì nhiều chú lo gì cha lại na con này cái ba đàn này mai gì nhiều không nghe ba na con này che khoam lấy cha gì nhà che ความแจ้งความหายเลยนายนุนัตตุมาพัดแจ้งความมีคนยี่เจียยี่เนี่ยอยู่ห่างกูทูโคลเลจังจังอีเนี่ยมีจุลอย่างเยอะคือหน้าคนนี้จะนัดที่ไหนเนี่ยบาปชาชูบิวกะงานเลยที่มาตัวเพื่อจุนหน้าคนนี้เพื่อเลยกูรู้ยังไงอย่างเยอะเพื่อผู้หลักกูรู้ยันหน้าลอยอย่างเยอะหน้ามือมาผู้หลักอันจะจุนหน้าคนนี้ลอยอย่างเยอะกูทูอีเนี่ยน่ะสำนักงานเขตผู้หลักอีเนี่ยไงอย่างเนี่ยน่ะอำเภอก็อีเนี่ยไงอย่างเนี่ยน่ะเทศบาลก็อีเนี่ยไงอย่างเนี่ยน่ะที่ป่วนหน้าคนนี้บีซีผู้หลักบาปชาชูเจ้าเลยดาวพอชั้นล่างเลยไงตัวเจ้าถากาคนนี้ตัวก้าวก็เจ้ายังไงอย่างเงี้ยจูบริการทำบาปแล้วบุษฐานไม่ลอยอย่างเงี้ยเฮือนักคนนี้ก็ยังจะพายยังไงอย่างเงี้ยที่ป่วนนักคนนี้ตัดตาอย่างนักกูแม่กูเราเฮ้ยเลยบาปชาชูปุ่มยังไงเลยยุ่งจะผ่านงานน่ะมากูขวัญเนี่ยอย่างเงี้ยบาปเพื่อนเนี่ยบาปชาชูมายังไงเลยน่ะเจ้าหน้าที่คุรุเนี่ยละแม่อย่างเงี้ยน่ะคุรุเนี่ยอีจีลอยอย่างเงี้ยบาปจังอีเลยอันนี้มันเนี่ยมามู้อันนั้นนี่เป็นอะไรบาลีสิละเฮ้คุรุเฮ้ละเฮ้น่ะเจ้าหน้าไม่เจ้าอย่างเงี้ยบาลีสิละเฮ้เจ้าน่ะคนนี้อายุมานะคนนี้อายุรู้เอลามสิลอยอย่างนี้ก็แบบบูธานะคนนี้ปลาญีสิละเฮ้หูสิบวันแล้วเฮ้เฮ้ไม่เอานอละเฮ้กูรู้เอเนียแล้วบูธางายอย่างเงี้ยตัวมิเน่บาปชาโชมัดยานะคนนี้แล้วเอเนียง่ายอย่างนี้เฮ้มนะคนนี้บาปชาโชก็ก่อง่ายอย่างนี้นายแจ็ทิมนะคนนี้ลอยอย่างนี้เฮ้มนะอุยยังไงลุงโง่ถึงง่ายอย่างเงี้ยอุยยังไงลุงโง่ถืออายุรู้อายุรู้ย้อนรู้อายุรู้ย้อนจานะเฮ้ก็ไปหุ่มลอยอย่างนี้ที่ป่าฝนเอ็มเวยมือพยาหัวใจอย่างนี้ติดปวนาอุ้ยผู้หลายเงี้ยที่ป่าฝนมันมือนะคนนี้รู้มังงอนยันนี่ยาสารไม่รู้แล้วก็ป้าอุ้ยยี่ยารู้กระจุ่มลอยอย่างนี้อันที่มาปะเลยยาเยียเนี่ยรู้เหรอก็ตัวมาจีน่าที่มาก้ามาให้มาโมลาที่มีเนี่ยที่ป่วนนะคนนี้จ่อยเลยอุ้มยังอยู่นะน่ะเออยื้อเลยบัวเจียเนี่ยที่มีเนี่ยเปลี่ยนที่ป่าฝนเลยนะคนนี้หิมก็ยาบีพามาเจียเนี่ยรู้ดัจจ์ก็ตัวดอกยางผู้ละเออดัจจ์เลยรู้กลุ่มงงเงี้ยลอยเนี่ยที่ป่วนนะจุ้ยเลยไงดัจจ์ยังมือนะจุ้ยเลยมาเอียเจียเนี่ยที่มีเนี่ยดอกยางก็ยาหัวเจียอยู่ฮารู้ดอกยางก็ลอยเนี่ยเขาก็ไปละบุเบลังไงเนี่ยเบลจีจีอยู่อะไรเป็นเงินอะไรเงาอะไรยาสาวๆเจ็ดที่พวกเราเยี่ยงเงี้ยเงี้ยก็ทั้งเงี้ยอุบัติเหตุอะไรเป็นอะไรมันยิ่งไม่ยิ่งเป็นอะไรอุ้ยพวกเราเยี่ยมเป็นอะไรเงี้ยน่าเบื่อจริงๆมันมึนนะคนนี้อะไรเป็นมาทุเรศเงี้ยเป็นเงี้ยมันอะไรดูนะคนนี้อยากเบื่อพามันจะลอยเงี้ยที่มีเนี่ยหุ่นนะคนนี้อุ้ยเงี้ยเงี้ยสันนี่อุบัติเหตุอะไรเป็นอะไรเงี้ยที่มีเนี่ยช่างเนี่ยเนี่ยเบื่อมันมึนยาเลยยาอยู่มือเลยยังหัวจิโรอยู่ห้ามดูก็ยาหนูเลยอุบัติเหตุเป็นอะไรอาชงก็ยาหนูเลยกระหังคนนี้บินน้ำมีลอยอย่างนี้น้ำมีจ่าให้เวอย่าบินโมลาจีอยู่เลยมีจ่าไฟหน้าเธอลอยอย่างนี้ไฟหลังเธอไฟกับผิวเธออยู่จีน่าอย่าบินโมลาจีไฟเลี้ยวเธอลอยอย่างนี้ไฟต่ำหมอกและคุ้งอาคือหน้าคนนี้ลงงอตัวหน้าคนนี้สิญญาพาลอยอย่างนี้อยู่อันเอามังงอตัวหน้าคนนี้ก็ไปชนบุตรทากาแล้วหัวกูมาอย่างนี้น้ำฉีกจูให้เวอเลี้ยตัวเบี้ยงทาเจียอย่างนี้น้ำฉีกจูให้เวที่ปนาเล่มาอีจูมาดังเลยหน้าคนนี้มาปัญญาบุรุษฟิวเล่มาปัญญาบุตรที่เนี่ยคือก็คนนี้อย่าห้องอะไรอย่างเงี้ยงั้นสาเหตุนะคนนี้เบตาลีแล้วคุณอะไรอย่างเงี้ยเบตาลีถึงจืออันที่มาแรงอดเงี้ยตุลุลุลุแรงอดเงี้ยเดล่าพายลอยอย่างเงี้ยที่พูดนั้นมาเดล่านี่ก็เป็นอย่างที่เบตาลีทุลอยอย่างเงี้ยเงี้ยภาษาหน้าเงี้ยภาษาแม่จีก็ที่พูดแต่พายแล้วยิ่งพายไปปีละเสียอย่างเงี้ยเบตาลีพูดละเธอลอยอย่างเงี้ยที่พูดที่เจไปพังก็จะอันที่มาสิดาคนนี้อีสันนี่มาจีพายลอยอย่างเงี้ยนั่นก็ไปให้เอล่าดูกึตัวนี้ที่พูดเอจีงาทัวนะที่พูดเอไปพังนะคนนี้อามือมือเนี่ยยังเหลมทางไงอย่างเงี้ยก็ไปลูจ้าดูจีลอยอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะคนนี้นามาสิดาอันนามาเตือนอะไรอย่างนี้คือนะคนนี้โลแล้วแล้วงอตัวอย่างนี้โลยานเนี่ยอุ้ยยังไงงออ่ะก็เจ๊มามือนะคนนี้แล้ว
别切好切嘞，哎呀也牛，那在个把二哎湖南有说嘛，人那哈都过拍一部嘞嘛也呀，来拍地去了也牛，拍地去那又不阿姐也牛，来莫那的农夫啦莫那过年热浪啊，都打农村那嘞么地了地那过年出息不啦葫芦，哎那他那爹爹葫芦就吃他那。把一片田么种的米糊也顶来嘞，哎，他那又还能个吃他个一麦人家，那多你没那吃么个你地那个来拍地了，人家我地那个你哎，个多个多帮那帮人家嘞，那个你老人家，我把一看比地片牛哎帮么这人家，我把帮那老人家苦啊个帮么这人家，牛也上片个帮么这，那可是那个一个个帮么这人家，可是那那不地多那个。你把那个跑，可能过是哪一伢爷伢，他把那飞步跑呢，可能 online 嘞，得那可能是大家得那来红毯呢，或者得那可能天天嘛，一过年又还没头，又还那个呢，或者得可能帮了家爷牛他们呢，一看就他那得得那么些商品个，得帮俺爷伢，或者是他得了那可能把他送新的送货家爷伢，那是他得了那俺爷那个爸爸家爷伢，他可能都帮了俺爷牛那。ชั่วโมงน่ะคนนี้มือจุน่ะคนนี้ชนเอออับบัตโทธาดานุเนโทธาน่ะคนนี้เอวังกาเลยเอวังกามาเป็นเลยก็สมัยวัดเตอดีนะแม่ยังดีนะบุชั่วโมงเดือบุดานุเทเลน่ะมาเจจิยังอะไรอยู่หัวไอ้พ่อชื่อหัวมีชื่อชีเรงเอ้ยจู่ๆมันดานิคุรุเลชีชีจูเมเนกลามาพูดอะไรอยู่ทุ่มเนี่ยดานุเอชั่วโมงอะไรตีแม่ยังเนี่ยชั่วโมงเดือจือสิตาเกะกะกะยุยากะมาดานิลอยอยู่那个他呢，葫芦地比太比太了，人家对面呢，葫芦在那个呢比人家嘞，这么没俺嘞，人家人家太没穷个都年纪没帮嘞那了，人家那葫芦苦苦你啊个呢，我们家帮嘞啊，人家要进那地啦啊，个就排地那个就地啦啊，人家和那个呢，还来排地的，个讲啊，人家，刚才等那到车的边嘞边那买，人家到车边那个呢没啊，lum 就了，你能帮嘞抢他啊，人家的葫芦那的买人。

0: หัวเราะอย่างเงี้ยตัวชาก็ป้าชาจิ้มยื้อไม่อาจลืมเจ้าอย่างนี้น้องบอมในช้างถางาเหยียนยูก็ในตอนน่าจะกาเจและเรื่องทากาและพายดานในมาเหยียนยูก็ป้าไอ้เนี่ยมันน่ากว่านี้ยุสโตติปูและไอ้ธรรมะเหยียนยังก็มันน่ากว่านี้โลผู้ละลอยอยู่โลผู้ละมีจารุละไงลอยอยู่โลมีจารุละเออดินามนามามาเตอร์ดึงไงอย่างเงี้ยนามามาเตอร์เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยครูช้าช้าเออกูดึงหน้าโลอีวีและค่อยอย่างเงี้ยเขาลุละหน้าที่มาอยู่ยาจ้าโลก็จิลุหน้าเลยหน้าลอยอยู่อาเบเบมนะคนนี้ก็จบเขาลุยกันเนี่ยเจดูไงอย่างเงี้ยเจดูเนี่ยหนึ่งก้อนหนึ่งเขามาอยากทุนเนี่ยเจอย่างเงี้ยดันโนอยากทุนเองอ่ะที่มาสติมาญาติกาบุมันอยู่ทุนมันอยู่ดูละหน้าคนนี้ลอยอยู่หนึ่งก้อนหนึ่งทุนเนี่ยหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยอายุมาให้สิ่งแม่อย่างเงี้ยนะก้าวบุทุ่ยสิ่งแม่ให้ทุนเนี่ยอายุมาเลยบิลานี่ลอยอยู่ดันโนละหน้าดันโนดิ้วก้ามาบิเลอันเลยดันโนคุโรจังแม่อย่างเงี้ยอยู่ฮัจิ้วอาป้าผู้ละคุยังไงดันโนมาละอันไงมาละกึ่งไงลอยอยู่อาป้าผู้ละเลยกัจจงกัจจงคุโรเลียละชุดไทยอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยคือคนนี้ฮัลโหลคุโรยาจังแม่หน้าที่มาดิ้วจันที่ผู้ละยันหนึ่งอ่ะดันโนผู้ละคุยเนี่ยน่าลอยอยู่ลูกกันนั่นมามาเตอร์เจียดีละยันหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยจันที่ลูกเจียก็ยันหนึ่งไม่เจียอย่างเงี้ยน่ายูฮันเนอร์ฮู้ฮู้จ้าถึงน่าจิตุลีถึงน่าลอยอยู่อาจิยูฮันมายาจ้าเล่พระเอ็ดันเนมาอย่างเงี้ยยูฮันมาจังจีมายาจังจีน่าคนนี้กับปุ่นลูกเฮทับเปอร์เจียอย่างเงี้ยยูวันเนทับเปอร์เจียน่าดูเพื่อไปทะเลอันเจียน่าไอ้จูผู้ละเอ้ยจิจิแต่ยาเธอทับเพื่อจิตจิจันทับเพื่อเจียอย่างเงี้ยน่าอยู่ฮันมึงเงี้ยอย่างเงี้ยเล่พระเล่มึงเงี้ยลอยอยู่กูรู้ทะเลอันเจียอย่างเงี้ยเล่ดูเล่ปีละเจดูเล่ปีละเนื้อญี่ปุ่นละแล้วมีจาทุนญี่ปุ่นละแล้วปีละยังไงอย่างเงี้ยที่มีเนื้อก็อาจจะเนี่ยคนนี้มาเลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยนักการก็ป้าเอเนธาหน้าลอยเงี้ยช่วยหนึ่งก้อนหนึ่งตาพญานาคคนนี้ก็ป้าทุนเนื้อหุ่นนาคคนนี้หนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ยังไงอย่างเงี้ยตีหัวหัวแล้วหุ่นนาคคนนี้มีจาก็ป้าปีละไงฮัลโหลดานูคือมุทโธแล้วนะคนนี้ดันโนยฮาเฮล่านะคนนี้ยฮาคนนี้เขามาอยากทวงอะไรเนี่ยน่ายฮาน่าก็ดูที่ดูน่าเล่ดูเงี้ยน่าดูน่าคนนี้ตีกูกูเล่ทุน่าคนนี้โชเล่โชบาลังอะไรเนี่ยหัวยาอีพายน่าคนนี้ลูกกันน่าหัวยาคนนี้สกุลแม่เนี่ยหัวน่าคนนี้ฮัลโหลที่มาแล้วน่าละก็น่าคนนี้เบอนักการเบอทุที่จิตจิเล่ครูปังอะไรเนี่ยมีจัลามิลาหุ่มที่หุ่มเล่มีจัลามิลาหุ่มน่าคนนี้ตีหัวหัวแล้วเนี่ยน่าดันโนก็จบผู้ละครูฮอลล่าหัวน่าคนนี้ตีหัวตีแล้วเนี่ยหัวน่าคนนี้ลูกผู้ละปืนจ่าแล้วเนี่ยนำหามาเตือนเนื้อไฟฟ้าเตือนเลยเนี่ยคือคนนี้เพย์มองไงเนี่ยจินุคุกับอาเจลาลอยเนี่ยเอ็มเทมินเนยฮาจิคุโรยานาคนนี้มังกาเมลอยเนี่ยคุโรชโงกายฮามังเงอคนนี้ชงกับปุระเนยมอคนนี้ตัวเพย์มายาเอียเนี่ยยฮาชบาจิมังกาฮนาชจันทีเรือกูป้ามีจารามีจิระมีจิระบัวเนี่ยเทมินเนยฮาจิชบายดูคนนี้มันยานาคนนี้เธอหน้ามายาชบายเนี่ยแล้วก็จะเนื้อกัจจิกะทอกรู้ชบานาชบาเลยมึงน่าลอยเนื้อหน้าคนนี้เลยมีจับผู้ละก็ปุ๋ยกาคุโรเลยบิสิญาดึงอายเนื้อกันเนตนาเฮเลอเดือยจังทากาเลยบินามาเยเนื
1: ้อเดือยจังมันดีมีของก็ตายอยากใครละแล้วนี่สู้หายอยู่นั่นลูกลูกพากันเดินก็มาลูกพากันเดินดิ้นเสียงเต็มมาตัวเอวงานเล่นน่ะอาดูสุนพากันสู้หางานน่ะผู้ผู้เจ็บผู้เสียยอบบ้าก็ปุยาบาหรือปุชเชอร์กันนาหรือสัมภาระยาขัดตายาอิวจะเอเมดีอาหูบทสังจีรายจีนาลุชอบเนตดองกับชอยาอายามะกูจะอาจีเนชอบเนตดชกุญญาอายามะยายาอุดเอเมผมน้องก็ลาอุดเอเมงั้นอาคาบออาหูบันเนจามเนลาอุมีเนมังเออินอกงั้นจุมะถึงมีเนยอยนาลุงั้นจามเนียอาดูปุเสกุชามิลาผู้เชื่อเกิดทำยังละอยากหาได้ทำยังละเอ๋อเมียนูมันเนี่ยละสก้ามาเดียละเอ๋อตัวเอ็มเขาว่ามือหนีมือแต่ยาจีมือหนีมือนิ้วอ่ะดูฉันเนี่ยน่าพลามอละเบื่อเงาง่าดาวมือชอบอยู่จีกจีเอ๋อหัวสีก็ละเดียจีอีจูผู้ตาจีชื่อชื่อยาจีอีจูรบังอาชาข้ามเมลันเนจีอ้วนเนี่ยยาจีลาตาของอันน่าชอบอยู่โลเบลเนี่ย 比人能够买家的提及嘛叫人家的出西火马拉德亚也及西火马拉德亚特别呢拉达很密很很弄出好故意的呢你这火呢我这火要看出根部出松啊不让的啊个人那好的火呢拉尿会松啊那人那拉达很呢还有嘛一批拉批的都路上怕比个买呢到红出根部做呀的所以我们在后面那提高压力的那西格拉的以及你的提高压力的那嘎布以及送我提高压力的那米切也把我的老板去我的那啥做来些那老板这去去年以及那啥做来做以来要呢送我提高送我比较压力所以我送我有没法送我做的那嘎布做后面有被老化的也没好会会把你他那个配角比较那么多那个干舞蹈还漂亮嘛不那舞蹈不着的那那还漂亮的到舞蹈不着的哦娘啊那个啊那要你个地方那也继续把那比拉得的拉得的所以呢拉得的的所以把那呢还没你个还没我从那包那头的那还有嘛拉得的的哎那我还练啊嘞后面那老板就去去做啊！你现在看把那个啥地方人都来了呐？老板打打打打了没查路去啊？那混吧，他们那都都个去啊？那个啥啥嘛做事？那把都垃圾？哎，那么有没搬家呀？啊，有没拿过来呢？那么上班乌龙嘞？有没搬走嘞？混的也不成绩了，都到路倒霉啊！阿弟都到路错还没瞧瞧伢，回屋里呐，家不好啊，干那边那个也算了。那我下早车之后，后行那米车比那个的，下马之后后行啊，那个那也个比那个的，到到泸州那呢，乌拉那，拉达行，谷歌那个那个呢，某某子、普普子、龙龙马、龙女龙马家的，会乌都阿吉嘛那路拉那空啊，阿吉嘛什么多阿吉，阿哥么个提莫罗姆，阿哥么个提莫罗姆啊，那做阿不不够。那做伢嘛怕，这样啊，那不，那不，那阿些海面呢，他们蒙古噶不伢没路那不，那做啊不做伢的，后啊呢，干我当呢不呀，不做呢，老板怎那个不的，哎，那一就做没了不够，那耳朵呀，
0: 嗯，
1: 哎呢，后啊去按按那耳面的，耳朵啊那有细，耳朵啊呢，还那什么拉得几做没，那那拉得大嘞。我从那包那包掉，米哒哒做木嘟嘟，阿个木嘟嘟，后面那那个那个，那玻璃了呼啦卡的，哦，弄那呼啦卡啊，那啊垃圾啊，全面黑，木皮啊，全家，黑那做米那玻，我们哎好，俺那个都来的，俺那个的，哎，弄嘛个都来好，阿几个伢你想弄不呀？俺那拉得的，俺个的，松花皮，麻皮参加。还有马儿，什么说话就没有个人呢？没混没得道路，什么说话苦饿呢？也还比大些，饿还没大比个。俺那不饿嘞，俺那嘛不弄啊，阿婆不多，说话没你嘞呀。俺那不饿嘛，我嘛饿，我买了饿，他个不饿没？老板讲啊，俺那个多嘞，俺那个多嘞，俺那么个多弄不咋没？一九五几有几道路，我嘛拉来嘛个。嘛，伢们呢？一九个伢说伢们呢？一九个不接啊，接啥活的呀？都俺们那不表没啊？一九个多少个没？我都那个有些俺那拉得的，俺们那个的，俺那个多的俺们那个的，俺那不的俺们那个的，那我上班葫芦带没的，后面呢？都好从阿哥阿哥参加嘞，后面上班也还没当面呢，哎那，不干也还到后个，你弄没的了没？不啊，垃圾米呢？还穿那海米呢？不洗澡米呢？不呢？不落地呢？哎好，拉地啊好，做毛米呢？像马米呢？拉地呢？哎好，我们当呢要阿拉土伯伯啊，老板个都来个米呢？老板啥样个呢？面那么呢？那不干呢？面那么干嘛多？面那么呢？阿拉土干嘛多？拉古拉汤也白白啊，一种好多个，明天好啊，明天也个，明天，他明天 啊都不要把个做哈，不然的人也看到，那不干的也看不到呀，面那么的也看不到呀，阿拉退货哈，没人民呢，后来等没，去挂后面的没的。
0: 后来有个白讲他们那个呢。do ư là lo vậy nhiêu giá thím là na còn nhà u già là lấy bên nào mai vậy nhiêu thì corona đã mai vậy nhiêu
2: hứa con na u già là u già là ấy là na ông hòa đã mai gì na papa papa gì bố chị già già có mai gì có mai gì à họ già họ chuông chuông yêu Uja ichi ichi toka ni lo ichi ga jangji hun bi jo uchi o pi ma ji ai kro ji ja chwa ji o yun ho yo ge na chi min na ho yo hong hong me mi yo ja ja chwa se uja la en ne o me mi ya yo ai chwa ji ye ji mo si me te ro ma ji na yo ru ga u le na ja ja bu hong a哎，那么过酒，那酒就要好点。太阳子呢？太阳我们天明下几秒？哦，那么那长啊，还蛮在处理个家，我得别呀，得玩去。我那那，这铺车还要，铺弄个木工来哟。出工不到一万一，也不多。
3: 五家啦。
2: 嗯，五家啦，用不到。
3: 铺窗那个，木栈那屋内。
2: 嗯，铺窗，木工那铺窗那时候也不到一万一。
3: 有工人工啊，没上过山啊，人
2: 家。哦，一那谁的？啊？铺工都几年啊？那不嘛不干太阳去。你有西西有那西药，啊？一个大一瓶，那几那啥哎？哎，哎，你那啥哎？哎，你，哎，俺们那个去说啥？太医没？那咋了？哎哟，太医没啊？好路那个初中。就都不是也不到呢，我就不到，身上一卡，哎，我就拿一卡，到那就用那些皮呀，啊都，啊包一包，我那不用了，你妈的逼，那电话机都不用啊，到那不就，哎呦，我你妈的逼不得，哦，身上不到是娘娘也好多。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啊！耶，嘟嘟啊！是吧？那么跟你也讲啊，莫不搞跳楼啊！耶，为啥？啊，嘟不写马度啊！啊，刚下子，你跑过路啊？你弄啊？来个个个！哦，发个毛衣光啊，出门啊，回来皮都是毒啊！那忙个，我娘忙不管财务那里嘞，来，啊，今个好提下工钱不？好老皮皮一朋友好，我雇哟，咔咔，好一个吃，好一个吃，不舍一铺了。啊叫啊叫提下钱啊，今呐，啊叫吃不饱叫，也吃必须八个，哎娘，我弄了，还写得啊，哎娘也叫好多东西，啊我，说剩那个不舍的有啊。我那时候要带别阿姨那铺房里，咦，我得要好不吃不睡觉。
3: 算了，我家来了。
2: 我家来了，我家来。
3: 嗯。
2: 我家来，来来来了，人家。
3: 来了，
2: 人家。啊，
3: 牛。
2: 牛。阿卡能挪用啊！伊阿卡几十年啊！伊阿卡几十年啊！伊阿卡几十年那乌拉那也罗乌拉啊！伊，人民不会动啊！那， 你有了去过过过过哎，说白了那是就那么的。那阿卡听，一路听阿卡听摸不到，不到有有那，也某些些人家人家不到伊，你不不弄，那去不到就不到，他听不到就不到，那也不对哇，不讲的话还一不够不够。哦，这些姑娘，我家女不愿意走。哦，这些姑娘嘞，我家那哎，我姑娘嘞，我家女，我姨不愿意，也可以不。啊，哦喂，那妈呀，这些钱，没有，没啥样啊，都干。我们比赛有啥样有啥好流氓嘞？我就你去企业讲的也不如啊。那要后头有广告的么？那么哦，年龄年龄年龄也都当年都穷都穷哎，我这两个月我家呢就天门庙。天门庙天女去，那妈呀，也是现在有面皮狗，也那样也乌家伙啊！哎，你说我秃秃哎，原来绿绿秃呢，要还养要还没收入，你话哈？哎，也是现在现在来那样的，那你们俺也不来，没钱俺来得哎，怎么啊怎么啊？阿不好比较好听，哎，阿不比较好啊！苗我苗也有好，你毛哪面？我卡阿去家，阿去家呢？阿去家人那好些，人家比家那家，那在乌家面个鸡没见啊？和夸个那鸡没没得啊？和我乌家那个高没？
0: 后来人家有几个呢？也养过几个了没？个那大哪个呢？后来把的很富了个，多吃来抢他碰的嘛也，你看也吃么呢？有没有来比那嘛？有几呢？后来的很富了个个，就干嘛个呢？的很个富了，多吃富了个么？怕老有哈的啥个呢？个土俺家来比那大嘛也，有几哪个个呢？个那大哪？我也买研究有啊，那个人很嘛，都他妈。

축복 극장이야.

Selumah, oh, ngap.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ฐานชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเป็นอยู่ทหารชายแดนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
7: พลโทอดุลบุญ

0: รรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมย้ำว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและกังวลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเชื่อมั่นว่ากำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติความมั่นคงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันตรวจธุรกิจเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนบริษัทซ้ำกว่า100แห่ง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวม5จุดจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง34บริษัทโดยเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน15แปลงพื้นที่รวมกว่า97ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบสถานที่แห่งเดียวถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทมากกว่า100แห่งพร้อมตรวจพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสัญญาทางธุรกิจและข้อมูลการเงินซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการใช้นอมินีหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ส่งศูนย์ซักถามตามกระบวนการกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสงไห่ปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุแขวนป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์บริเวณสนามฟุตบอลข้างทางรถไฟบ้านเจาะเกาะอำเภอเจาะเอร้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดีตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ก่อนนำตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสด้านความมั่นคงได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: ย้อจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็30 บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30 บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32 รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30 บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24 ชั่วโมง
7: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

0: เตไหลใจเฮาจึ๋งเหมือนเฮาอ๋องเตไหลในโลกะในเย้าท้ายนึงก็เฮาจังว่าบ่เฮาจังใจเฮาจึ๋งเฮาจังผิดตังก็เปราะว่าเมียวสายใจมโนซากวนเฮาเขาน่ะใกล้ๆมืดมนจับแตนอารมณ์โคกเบิ่งสิจังเฮ็ดผิดไหลง่ายๆนั่นค่ะเอ้าขอบไหนเฮาโลคักแตนใจเฮา
1: เจ้าใจเฮา
0: เฮ็ดสังอย่าเฮ็ดจอมใจเฮ็ดจอมตั้งไข่ใจในข้าวอ่ะใจไหนเฮาโลฝึกให้อ่องเป้มันพอเฮาอ่องเต้เสียงใจเฮาไหนเหมือนเฮางำปึงไหลโตเก่าแหละเข้มหวานเฮาเสียงเสียงขยับ

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมสิงใต้ดั้งสิงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยสิงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบทบจอมกันกูวันพอถึงมาข้าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมเขาโมขาวน้นค่ะวันเมื่อในถึงมาวันอยู่จอมเขาจอมกันดีในสีในตอนการเฮาค่ะดีในกูวันค่ะพี่น้องเขารู้เลยฟังกันไว้ค่ะต่อถึงวันที่13ในก็เปอร์วาเตจังมีฝนล้มน้ำทมน้ำนองในนั่นค่ะรู้เลยฟังกันไว้กูดีกูตั้งในนั่นค่ะออกก็บอกว่ามันเป็นข้าวฝนใส่อํากาสะไพเจ้าสุนเจ้าหน้าเขาและอันเลี้ยงโตซาด5องที่อยู่ตั้นซะเฮาค่ะรู้เลยหางเฮียนเฮอคือตั้นนั่นคือบ่ได้อํามีลองลู่ซุ่มเด้มีลองลูกก๋วยน้ำนั่นในเอามาฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาในค่ะอ้อหรือใจกันก่อนค่ะ

ลยมาอยู่เป็นอ้อยกออ้อยเซกันที่ในเมื่อในก็สำเป็นวันเสาร์เสร็จที่ทางเฮียนไว้เกี่ยวกับไปลองเพลงความปานเก่ายินเมียงจู้ถึงบอกแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันอยู่ที่ในในค่ะสังว่ามีลองของคำเจอใครเตรียมผืนลิกมาส่งมาหาเฮาคาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49ประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะออโยกอกับสืบมาเลยดี0538191104ค่ะเฮาคาเดปืนบ่อยเสียงดังอ้อมลมอ่ำก้าปืนปล่อยเสียงดังเว็บไซต์นะคะที่ regentree.prd.go.th/เก้งใหม่/นะคะยกอถอนไปดังเฟซบุ๊กเขาค่ะตีแตงโม MKN นะคะเอาเพราะว่าเป็นข้าวย่ำอันนั้นค่ะดูตั้นเนี่ยก็เดมันไลฟ์ปันพี่น้องเขาเลยด้วยถอมซ่อมกันอันเป็นอยู่สร้างนั่นเป็นไว้ซึ่งฮือในอยู่ค่ะเขาค่ะทบซ่อมกันเซออนกันกว่าหรือเฮือหรือใจโจแก็บกำจ่องขึ้นมาอุบอู้กันแข่งค่ะ

เฮาค่าเลยลือเฮือลือซะเออถ่อมด้วยเพลงความกันเยี่ยวสีในวันมื้อในก็ฝากฟังไว้ปันเกี่ยวกับไปลองอยู่ดันเศร้านาเฮือนตายเยให้ปอหลอดเพลองเพลเข็นเพลสภาวะเพลยาผินยามะเพลยาเมากำเพลการต่อการร้องกูเพลเพลนั่นเคียนต่อไก่หางมันสีกำสังว่าหบชบเพลเยาในซึ้งตีไรเฮ็ดซึ้งหื้อแต่ได้เงื่องเวแต่ได้ออกไปแปดลองอันอําดีเสื้อนั่นเน่นอยู่ดีแห้งใส่ข้าวขาทั้งหมดทั้งเสียงสีย้อนเป็นแห้งใส่ปั่นพี่น้องเขากูก่อกูก้นเฮาคัดเจอออกป่นแปดลองหยับขันเจอตุกหยับกันกูก่อกูก้นเนี่ยค่ะเยาะก็วันเฮาเมืองเฮาเน่นลองอย่าเมากับก่อนนําหลึงขึ้นเนี่ยเพียวจักปันกันหลายๆก็บ่ใครไล่เอาเนี่ยก็บ่เบิ่นใหม่ๆเพิ่นได้จักปันเฮาค่ะหึงมาเพิ่นก็ให้เฮาค่ะติดจับว่ามันก็ติช่วยติใครก็ซื้อหังกุ้ยนั่นก็ติเฮ็ดให้ออกออกเฮาค่ะนึกปิงยาออกค่ะติถือลองวนกว้างเฮาค่ะก็ติยบย่อมกว่าลองเฮ็ดลองซาวค่ะก็ยบย่อมนี่ก็เป็นอันเพิ่นตึกเอาเฮาค่ะลอยๆจังหนังนั้นให้ออกไกลห่างมันสิกำนี่ค่ะกวนดีก็จังเป็นกวนหายกว่าว่าจังหนังไหนค่ะอ้อเนี่ยก็เพราะว่ามือเฮาค่ะมีอยู่เสียตาเพราะว่าเฮาค่ะติดจับมันนําป่นที่ไหนเพียงในจังเป็นก้นกอดพันตอบ่เป็นก้นตุกอยากพันใส่ก้นย้อนเนี่ยก็บ่ตึกก็มันจังมึกก็เฮ็ดหายหลายลองหลายอันมันกว่าอย่าเอาเส้นออกๆเฮาค่ะลู่เหลียวใส่อํากาจังเฮ็ดแล้วค่ะผิดแผกกันผิดเป้าหมายกันและถึงที่ห้าวเฮียงมาเนี่ยเอามีดถือเปิ้น5ผืดถือดูเซาเก่า5เฮ็ดหายเปิ้นเฮ็ดหายดูเซาเก่าเฮาจังได๋ตอบ่เอาถึงอสักสายใจก็เป็นไรอันให้ฝากฟังไว้ปันจ้อมแน่ค่ะหรือเฮือใส่กันเที่ยงก่อนสังขึ้นอุบโอกันเที่ยงค่ะ

0: มันได้ก็ถึงมาปีศาสนาพระเป็นเจ้ามาสิ้นขึ้นได้มาเย่าสองเหงห้าปักห้าสิบใบสี่วันปีโกษาเหงสามปักเจ็ดสิบใบสองนิดอีใดสองเหงปักไปห้านิดเนื้อดีวันเดือนห้ามาสิ้นขึ้นไรที่มือก่อจันที่วันก่อไรวันเหมือนได้เหนื่อยซ้ำหนังผมเบียร์ตะเก้าเขาอันเปลี่ยนผู้สอนม่อนเหยียดสาอ่อนหูน้ำหนาโสส้นเสียวเฮาโกมเหยียดตะกายิ่งใจที่แนวเขาเจ้าก็ได้เปลี่ยนปังกระดาโฮมป้ามีขาวเฮาอ่อนหูน้ำหนาเสียวตีปืดปังกระดาวิปัสสนาสามวันเข้ายามสร้างจานว่าสิในวันเหมือนได้เห็นวันอ่อนตั้งสุดเอ็ดที่วัดขุนเจ้าไหนนี่ก็โอโคตระอันเฮาเจ้าเดี๋ยวเฮาวันตะกาวเขาคำไหนเด็กเราเลือกไว้อันเพราะวัดมีข้อเหลือไว้เลือกไว้ว่าพางว่าเหรอก
1: ็
0: พางครับพางในลูกตีความป่าดีมาเนาะเพราะว่าความป่าดีว่าเจสติว่าสติในเบื้องเหลวในเป็นตระยาวว่ายิบสติเบื้องเหลวอ่อนแผ่วนิปานว่าเนาะเพราะมีสติก็เนี่ยซื้อยิบสติเบื้องเหลวในกล้วยจังอ่อนแผ่วนิปานได้ว่าก็เบื้องนั้นได้เขาก็ต้องไงไงนั่นสติในความใจของวาสังเนี่ยพังว่าเนาะว่าเฮ้ยก็พังเนาะสังว่าพังอันว่าในปุกปูอันเฮ็ดการตราอันว่าปุกปูอันเฮ็ดการกล้าการขายอันว่าเฮ็ดการศาสนาอันว่าเฮ็ดการกาเตอร์เมื่อเดิมว่าเดี๋ยวก็มีตั้งพังอยู่ซึ่งก็มีสติตราอยู่ซึ่งเนาะก็มีตั้งคู่ทบอยู่ซึ่งมันจังเปิงมันเปิงอย่าไปก็เบื่อหน่ายในโลกกาเขาในสร้างสี่ดินในสร้างวิลัยกินก็สี่ดินคนเขามีหลายดินสองดินสร้างมีสี่ดินได้ยังสังปราคนเขาเนี่ยมีสองดินได้สองสังปราตัวตั้งมีเป็นสี่ดินได้ยังสังปราคนเขาเนี่ยมีสองดินไว้หนึ่งปราหนึ่งปราไหลเนาะก็เบิ่งอะไรหลุดเลยพังเฮ็ดสังเสียก็หลุดเลยพังเมื่อนั่งโป้งเบี้ยวตะกายยิ่งใจอ่านกันมาคัดใส่การสัมปทาก็เยาวิปัสสนาก็เยาเดี๋ยวเขาหลุดเลยพังพังที่เหลือก็ในซึ่งเนาะว่าจอมเขาจะแทงอีหนึ่งเนาะตาเขาหันมา
1: ท
0: ำปลาโคพังสร้างที่สายเยาวหูห้องยินมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเยาวไอเสียวยินมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเยาว์ลิ้นเฮาเยี่ยมมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเยาว
1: ์
0: ดูเฮาตื่นยาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเยาว
1: ์
0: จังไรวะที่เขาขอรู้ตาเฮาหันมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าหูเฮางินมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าไอเสียวงินมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าลิ้นเฮาเยี่ยมมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าตูเฮาตื้อมาทำปลาโคพังสร้างที่ดีสายเย้าติเต้เด็กคนเหตุการณ์ตรานว่าเนี่ยอาถุกตราเนี่ยมันก็เย้ากันในมวลบัวยาวเนาะอันเท่าดูเลยสัจจีเนี่ยสักคู่โซดาคานาสิงวาตาร่ากายาเนื้อกาตาร่าหลงหกป้าอายันนาดังนาหกเดียวมันเย้าอยู่เนี่ยเท่าดูเปิดป้าหลวงเปิดป้าบ้านี่ข้างอันเท่าว่าสัจจีเนี่ยเปิดป้าเพราะเขาเปิดป้าได้ซื้อเนาะเพราะเขามีสติเสียกองคือปุกปูอันเหตุการณ์กระนั้นบ่ได้ถึงเนี่ยอันหลุดต้องแก็บเก็บมาเนี่ยอติอันก้นมานั่นห้ามหลุดวนอติอันก้นมานั่นจะห้ามหลุดวนซะ
1: หลุดวน
0: อันอากาศอันที่เปลี่ยนกับดังมือหนานั้นมันไปเปลี่ยนเนี่ยเพราะเขาวนอันอติอันก้นมาบ่ได้ถึงเนี่ยใกล้เปลี่ยนต่อซาสองเปลี่ยนเปลี่ยน อันเฮาเฮ็ดถูกเซามาเมียนเซามาก็ได้สั่งเฮาวนทั้งหลังวนมาบ่ได้เป็นโตซาสั่งว่าเฮาวนก็มื้อหน้าบ่ได้ต้องเป็นบิสิกิสามันไปเปลี่ยนแล้วห้ําฮู้ลงนะมันสิงามเงาเว้อันเฮาสิเปลี่ยนกว่าดังนั้นให้ห้ําไปฮู้เฮาสิเปลี่ยนทั้งบ่พงบ่เฮือนให้สิตายดีๆสิซ่าต้องบ่ฮู้มันฮู้ฮู้เพราะเฮาวนกับอนาคตอันที่เมื่อนานี่มันไปเปลี่ยนแล้วมันสิวิสิกิสาเนาะถ้ากูสู่เข้ามายาวจังว่าเจ้าตราเขาว่าพิสู้ปัญญาพ้องใส่ใจต้องเมียนเมื่อยี่สามกันก่อสติหล่อซ้ำบะอันเฮาหลู่ว่วนในผู้ป่วนถ้าเจ้าตราไหนหลู่ว่วนอันตึกเปลี่ยนออกเบอร์เลียวเปลี่ยนที่เราว่วนในสิ่งอันเปลี่ยนออกเนื้อตัวเฮาเนี่ยเพราะเมื่อเฮาหนังเสียวรับตาเสียวเอากูพ่อกูพ่อกระเดสังอันหน้าปานหน้าหรือกระเดสังเอาอันใดก็ยาวเด็กว่าเฮานั้นตัวลมเขาลมบอกอันหน้าปานหน้าก็ยาวเพราะหึงไม่เฮาตัวนั้นสู่เฮาเนี่ยมันดิคมดิดิดอดดอดมากระเดสังมันดิคืนมากกระเดสังมันดิมวยมากกระเดสังมวยก็ลองว่ามวยนั้นหล่อพังซ้อมหล่อสติเฮาเนี่ยจองซ้อมคืนมาซ้อมเอียงซ้อมเดี่ยวคืนมาซ้อมหินซ้อมมือต้งมาหยอบหยอบเยียเยียเมื่อกระเดสังหลุดต้องซ้อมพังซ้อมพังซ้อมอันเขานั่งตาดาเนี่ยเขาหลุดพังซ้อมเส้นหัวไหลว่าผมมีลองพังอันเขาว่าสติในป้อนเด็กซื้อมันยาวเนี่ยอันเขาตัวตาดาว่าเนี่ยมันมีดีเลยว่าตาดาเนี่ยห้องหลุดกะหาดังดีมีเนื้อตัวเขาใส่อากาศทั้งหมดยาวตาดาเนี่ยมีดีเลยก็มีเนื้อตัวเขาว่าเขาตัวตัวขันทากายาหลงเขาไหนขันธ์ได้มีหาเบิ่งดูแบขันธ์เวทนาขันธ์สิ่งญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์วันนี้สิดาก็บ่มาที่เก็บเก็บขันธ์ตัวเฮาเนี่ยมีห่างและผู้มีหลายเดียวก็มี2เดียวเลยอันว่าอยู่ตะลาได้นําตะลาก๋อยเนาะก็เบิ่งนั่นแหละมือของเฮาการวิปัสสนาไหนเฮาหลุดได้พังหลุดได้พังกันแล้วนี่เฮานั่งรับดาวศีลเก่าตาเฮาหันมาอัมปาโคพังสร้างที่ดีสายเอาก็เริ่มว่ากูขิงกูโซกูย่ำว่ามือเหตุการณ์วิปัสสนาได้ก็ย่อเมื่อเฮากะสร้างดาวก็ตั้งเก่าอย่างเพราะว่าดาวหันมานี่พอถูกใจพอนี่ถึงหันเย้าหันเย้านี่ผมบ้านนั้นพอนี่ถึงหันย่านเปลี่ยนอันลำอันเลี้ยงถูกใจก็ย่ำถูกใจก็ย่อนี่อันเฮาผู้ว่าเปลี่ยนห้างทางลำเลียงเลียงฉะนั้นพ่อได้ซื้อนี่เขาผู้จักกว่านั่นเนี่ยเป็นอันเลียงนั่นมันเป็นอันลำนี่เขาก็หันยาวหันอันลำมอลองอันลำหันอันเขาก็ลองอันเขานั่นเขาหลุดพังซ้ำอันตาเขาหันมาเลยพ่อเมียนเจอพ่อเนี่ยพ่อห้ามพังพ่อได้ซื้อที่ดีสักสร้างยาวนี่ที่ดีสักสร้างซื้อนี่พ่อห้ามเมียนเจอนี่โตสักที่ดีสักสองเด็กเข้ามาเพราะว่าหันก็ห้ามเมียนเจอก็ห้ามถูกเจอไว้นี่สังเวาหันก้นนั่นก็เฮาหันยาวหันยาวนี่ต้องซ้อมบ่ได้ถึงนี่ต้องได้เปลี่ยนตัวซะหือบ่ว่าห้ำพังซ้อมบ่ได้ถึงนี่ตัวซะกิริสาสร้างยาวอันนี้บ่ว่าอันก้นห้ำเมียนใจนั้นทางผังห้ำถูกใจนั้นหันมาดังสาวบ่ได้ถึงห้ำบาต้องซ้อมหันยาวหันยาวบ่ได้ถึงนี่ผมเมียนใจบ่ได้ถึงเปลี่ยนตัวซะกิริสาสร้างกําเหลียวยาวเข้ามากําเหลียวยาวพอเฮาเมียนใจอันเฮาหันอันทางทางของเคียวๆอันเฮาใครไหลนั่นพ่อได้ถึงโลภกิริยาจองเข้าคือโลภกิริยาเข้าก็เดียวยาวสังว่าอันเฮาหันมาดังตาเฮานั่นถูกก็อําถูกใจใครไหลก็ใครไหลพ่อได้ถึงอําผู้จักมันเสียวอําพังก็มันด้วยบาสติมเอาไว้เสียวแหละย่อมมันได้หันซื่อจะลายแล้วปล่อยเป็นมาเนี่ยพ่อเด็กเปลี่ยนโมหะกิริสาสองคำเข้าจังว่าหันมาตั้งตาก็ยาวสักขายตนะอันนั้นก็สักคู่ปาชาตะสาเสือดวงเขาไหนเพราะว่าหันเสียเมี้ยวเหตุเมี้ยวพ่อเด็กซื้ออายุอารามนานมาตั้งดวงนั้นเขาหลวงหังจ้องจ้องก็เขาหลวงวิพังหันห้องวัดชัดจีนั่นจ้องจ้องหันยาวหันยาวเนี่ยหันหังก็ยาวมันอยากเห็นกิริสานั่นพ่อเด็กซื้อเขาตัวลอยเอาสังไว้ดังนาเขาเอาสติตระอันห้องว่าพังนั้นไว้ดังหนาเฮายาวเนาะหันยาวหันยาวดูว่าในซ้อมยาวเนาะยินมาดังหูก็ดังหูยินมาอัมปาขอพังสร้างกิริสาพอยินเสียงข้องเสียงให้ก้มเมียนใจก้มเอาว่ายินยาวยินยาวเลยเอาสตินั้นจองซ้อมบ่ได้ซื้อได้เปลี่ยนใจหังใจโตซะต้องได้เปลี่ยนมาเปลี่ยนเนาะ พราะว่าหันนั้นเฮายิ้มเสียงติ้งต้องต้องคือกระแดงสังอ่ำนั้นก็เสียงต่อยอันนั้นถูกใจเฮากระแดงสังเสียงบานนั้นเปิ้นดัดยองย่อกระแดงสังยิ้มมาทั้งหัวก็ได้ว่ามันบายยิ้มเจ้ายิ้มเจ้านี่ซ้ำยิ้มเจ้าต้องขยิ้มเสียงก็ใครยิ่งเพียงก็เลยส่งเห็นล้อผ้าเออล้อผ้าที่ดินชาต้องเข้าเออเข้าเออเนาะเออจังว่าเมื่อเอาเหตุการณ์ตะด้ามบ้ามือเข้าการละบ้าลองฟังเข้าอันนั้นว่าสตินั้นเขาหลุมมีดาเซหลุมฟังแต่ยินมาหันมาดังตาก็ย่อมมาดังหูก็ย่อมถูกใจก็ย่อมถูกใจก็ย่อมก็หันมาดังตาก็หันยาวหันย่อมหันจ้องจ้องยินมาดังหูก็ถูกใจก็ย่อมถูกใจก็ย่อมเปิดป้องเปิดข้างก็ยับยินเย้ายินเย้าหรือว่าไหนก็เย้าเนาะที่ดีสาดเยี่ยมเขาก็ไม่ขาหน้าตาลากคูหลังเขาเนี่ยนะคำบังว่าคูหลังคำบังว่าคูหลังเนี่ยเจ้าแสงยานหน้าสัมภาระจ้องเงาเงินโมซุ่งหลงสังขารสิ้นไปปางลงว่าเดี๋ยวว่าปออุดติดคูหลังเขาไอ้ห้องมันหลังแบบจังว่าเจ้าแสงยานหน้าเขาเนี่ยว่าเป็นคูหลังมันจะคูหนังแบบยินมาดังคูหลังเขาเนี่ยเพราะว่าไอ้เบียนตู่เบียนเน่าอ่ำถูกใจมากเพราะไหนเพราะเขาว่ายินยับยินยับนั่นก็โน้มเย้าโน้มเย้าเนี่ยจ้องจ้ำเพราะไหนมีคอพังเพราะไหนซื้อเขาจ้องได้เป็นกิเลสังกิเลสหังต่อซากิเลสาเพราะว่าไอ้หอมไอ้โวยถูกหูเมียนใจเพราะไหนซื้อสัมบะเมียนใจเมียนใจเพราะไหนซื้อจ้องได้เป็นกิเลสังเปลี่ยนเปลี่ยนโลภะกิเลสาเขาไม่เย้าอันอายความอายเพื่อนั้นถูกใจครึ่งหนึ่งอ่ำถูกใจครึ่งหนึ่งเมียนใจครึ่งหนึ่งอ่ำเมียนใจครึ่งหนึ่งเข้าคู่หลังมากว่าไหนสิอ่ำติดใจอ่ำจังใจว่าไหนสิโมหะกิริสาก็เข้ามายาวสังว่าอายสังเข้ามาจังคู่ละอายเสียวงินมาอ่ำป้าขอพังสร้างกิริสาเมื่ออายเสียวงินเข้ามานั้นเสียวเมียนก็ย่อมเสียวหอมก็ย่อมเขาสุดเข้ามาในกุ้งคู่หลังเอาคาหน้าตาละคู่คู่หลังเขาได้เนี่ยเขาหลวงสังกองต้อมก็เขาหลวงมีโคฟังสติตาราว่าเน่าเขาหลวงว่าหนุ่มยินยาวยินยาวยินอายาวยินอายาวก็ได้ยินอายเสียวนั่นนะ

ข้าย่ำจำมวดจำเสียงเดียวย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนจงขึ้นหบทบกันเที่ยงตีพงไปเสียงโซวทอเวงเก้งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตนะคะโดนแต่ว่าเมื่อในข้าวโมข้าวนุ่นเดียวย้อนผัดยันมือก่อนจงขึ้นหบทบกันย้อนสู่หายอยู่ลีกินวันกันค่ะเหมือนซุ่มค่ะ

cốt tôi tuồng pa nào lâu khi gió tiêm thà na thà nô tin yêu tuồng rơi vì sao leo có bỏ đèn quang xóm sắp phô cằn bỏ lẽ hẳn vũ sắc ngay áo bài vòng ta thì kiến phía sau có tì lâu khổ thăng sau lý áo phía sở dù cú cảm nhận dù cú khó lúc bỏ sau cảm nhận nàng sáng tiếng chuông vang bên thế tường yàn tân phật hầu bảo cúc ê ất thế giờ bỏ mơ màn sao non khinh tâm khinh tham này non do làm cho cho liệu nên nó hoàn chi tàng coi lo hoàn chàn mò cao học cha tàng khai lạc lại chi nên là non khinh tình tham chi tây sang phật chuông chi chi tiền chuông vang năm cầm nê ương tiểu linh tân phật yàn nê này ก่องอันอันตะเลที่ลดกลางหายัดยางอาสังพิปันสามในยามใจในปอครึ่งที่อลีที่ยังอำสังฟังสวัสดีมันอันตะเรียมในมาที่กินคว่างว่ากูลองลองสิงว่ายังเลยจริงขวายันเปิงไรกาพาคุกเกอเทียปอมาบานเอือพี่ปอเลยเลยยานเทียนอนองสวัสดีรุ่นน้าลืมลิ้นที่จังเมื่อวานน้อสาวเร่คำน้อน้อจ่ออ่ำชี้นี้เครื่องเพยอันตะเรเปลืองละลายสังมาวิการแนวที่ในก็ปรากฏที่นี่ลองพิมพ์สังอันน้องน่าฉันเปียจอน้องสองแลนอยู่เปียกินสาอนาคตกลางที่นังว่าฮิลาเนเซค่ะกัญญาณลิ้นปั๊มสูงเจรานังเอฟีสองเลยอยู่ยอกับสิ้นตาเนตุสอนน้อยยิ่งปีก็อยู่ดีกินวันก็เห็นแค่นี้ที่กลางสร้างมังก็กัดกลางอาขวาปีคำนั้นคือเทียมอยู่หนึ่งแล้วน้อยยิ่งว่าไปป่อหันเชียงใหม่ใส่อะไรเสียมันนามาจำเจนามีจำจังพอดสิกยิกจีโชยาสว่างสูเมื่อยามในในล้อนั่งเหลือติเชียนจะมีอยู่สิกยังพระเสียงทำเสตวสว่างดีก็เปิดเขาเปลี่ยนลูกเมก็กรรมย่อลูกโปก็กรรมเจวากรรมสลีดวงประตังข้างอยู่สามเมืองน้ำคำในที่ไปขึ้นยานดีตอนตั้งโลกจำเปิดตัวมาขอลองพี่มันมันขึ้นยานนี้ในเมืองไก่ดูนอนองสวามือนพี่เจ้าเล็กๆที่เราเรียกคนก็เท่าหน้าพระกานามีต่างปันจิตใจเลี้ยงหน้าถึงที่มุ่งใหญ่ชุ่มขึ้นมาเทียนหนึ่งมาปะนาวแข็งควรนึกก็ทอดั่งปันสีสายนถึงที่ที่จะมุ่งใหญ่ชุ่มขึ้นมาเทียนหนึ่งจะขึ้นกลางต้นมาตาดอสองพอแล้วเลยควรเท้ามาเขียนควายล้นเอา

0: 到那个那晚地他们那转房再掉把你过去看在那用那晚房多而必端可乱干那那那那那我们那个那地在那可变行大那唱的地行人路忙光漂流被当呢俺们那行有个有个养外路经不来养你那能过安德罗地庄啊在地地拉庄山本地地拉庄山亚大文君宽山苏诺诺曼庄巴林邦向那坦地关罗保护给地亚保妈妈草农庄托宽跟那诺农沙呀嘛得得呀那里把点当啊地可变美可变白来白那也特变白来接那江那唐子可变你啦观看凉想你们不了地样白你过地这路标靠边的改完能困过了能杀路个汤巴拉包门的高手前咱们不应养得了你好比养的草有巴拉
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมาธิการการศาสนาสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองพร้อมผลักดันเพชรบุรีมิวเซียมรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
5: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาเรื่องแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองและเมืองเพชรจะมีมิวเซียมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อผลักดันการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยนายสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์และศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเป็นชุมชนดั้งเดิมของเพชรบุรีมีอายุกว่า 2,000 ปีการค้นพบกลองมโหระทึกและแหวนทองคำโบราณที่มีอักษรพราหมีเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนและความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศใน

0: อดีตพร้อมเสนอจัดตั้งเพชรบุรีมิวเซียมเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรวมถึงผลักดันเพชรบุรีสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านนางทิวรรณรัตน์อังกีนันท์ประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันว่าดอนยายทองเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดปทุมธานีจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมริมเจ้าพระยาระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่องานศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสำคัญคือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีเรือยาวจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยหลายประเภทพร้อมระบบตัดสินโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันซับบอร์ดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและร้านอาหารพื้นถิ่นกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมการแข่งขันเรือยาวและร่วมกิจกรรมต่างๆณวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ลงสนาม2คู่อังกฤษพบนอร์เวย์และอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์แย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่เริ่มที่เวลา 4:00 น.อังกฤษพบนอร์เวย์โดยอังกฤษจะไม่มีจาเรลควอนซ่าที่ติดโทษแบนรวมไปถึงรีดเจมและจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของมาร์คเกฮีและเดแคนไรส์2แนวรับคนสำคัญขณะที่นอร์เวย์จัดทัพเต็มสูบนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว7ประตูยังมีลุ้นดาวซันโวส่วนเวลา 8:00 น.แชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทัพฟ้าขาวพร้อมเต็มที่นำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงไปแล้ว8ประตูรั้งดาวซันโวของรายการขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเช็คความฟิตผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่ยังมีบริลเอมโบโลเป็นความหวังในแนวรุกปุริพัฒน์สันการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะลอยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาละเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

กินยิ่งเด็กเลยตาลายความจริงผมคิดก็จะเปิดเพลงมาลัยนะฮะเริ่มพิมพ์กันเพ้อเบลอกันครับชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอจากหนองคายทาง0816346452ครับงั้นก็ขอเปิดอีกนะฮะสำหรับคาราบาวเพราะว่าวันที่13นี่ก็จะมาเยือนถนนดนตรีกันเป็นปีที่2นะครับปีสุดท้ายของถนนดนตรีนะฮะซึ่งก็จัดถนนดนตรีไลฟ์นี่จัดมา3ปีนะครับเราก็คงจะได้ยุติลงในปีนี้นะส่วนปีต่อไปจะต้องได้มาทำหน้าที่อีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าก็เกษียณอายุราชการกันไปครับแต่เขาจะให้จะทำหรือไม่ทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารขึ้นอยู่กับเรื่องของสิ่งที่นะฮะสิ่งที่จะต้องทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยครับทั้งพฤติกรรมต่างๆของคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับเราก็คงจะต้องให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจนะครับถ้าหากว่ามีปัญหามีอย่างเนี้ยนะฮะแย่งกันแล้วก็ด่าทอกันมีเรื่องที่จะต้องโพสต์กันไปนะฮะทั้งที่ก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะได้ให้พึงพอใจได้ทุกฝ่ายเพราะว่าก็ที่นั่งก็มีอยู่จำกัดพื้นที่เราก็มีเท่านี้ถ้าต้องไปทำที่อื่นเราก็จะต้องนะฮะเก็บค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คงจะเห็นอยู่ที่เวลาที่ต้องไปชมงานคอนเสิร์ตหรือว่าเฟสติวัลต่างๆคุณก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็การอำนวยความสะดวกเขาก็อาจจะดูแลได้ดีกว่าเราก็จริงก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เขามีนะฮะมีการจ้างแต่ของเรานี่ไม่ได้ใช้ระบบจ้างก็คือเราเป็นราชการนะน้องๆก็มาทำงานด้วยความเต็มใจที่จะมาช่วยงานของท่านดนตรีอันนั้นก็นะครับก็ตามสภาพอย่างนี้นะฮะถ้าว่าไม่พึงพอใจก็คงจะต้องยุติไปสำหรับท่านดนตรีไลฟ์ในปีนี้เช่นเดียวกันกับที่เราได้ทำหน้าที่กันมาเมื่อ3ปีที่แล้วที่เราได้ทุ่มเททำงานกันมาให้นะฮะส่วนของทางภาควิทยุก็คงจะได้เจอกันแบบอย่างนี้เป็นต้นไปแล้วก็อาจจะได้มีกิจกรรมอะไรใดๆถ้าเป็นกิจกรรมก็เป็นจากที่เราไปได้ร่วมงานกับทางหน่วยงานภายนอกนะครับหรือว่าทางเครือข่ายที่เขาจัดงานแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปชมงานกันผมก็ไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าไปช่วยงานในบางส่วนเท่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของงานหรือว่าคนจัดงานทั้งหมดเหมือนกับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมากับเพลงมาลัยก็แล้วกันครับที่คุณขอมาจากน้องคายทาง0816346452ในชั่วโมงสุดท้ายกันเพราะว่าเขาขอมาเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องราวทางการกระทบกระทั่งกันอยู่ทางสี่แยกทางไฟแดงทางถนนหนทางอยู่เยอะๆบ่อยๆอยู่นะครับก็ใจเย็นๆกันนะฮะใจเย็นๆกันถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน

ทุ่ม29นาทีอีกครึ่งชั่วโมงในการเดินทางของทนดนตรียังมีเพลงหลายเพลงเลยต้องเปิดติดกันถึง3เพลงแสงตะเกียงที่เป็นขอมาจากทางใน Google Form ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับคุณเต้ยคนสวยอยุธยาเจอกันวันจันทร์นะครับเต้ยครับแล้วก็ห้วยขาแข้งนี่ไม่ได้ไปโอ้ไม่ได้ไปนานละเดี๋ยวต้องหาเวลาก็ตั้งใจว่าช่วงหลังจากเกษียณจะเดินทางไปตามอุทยานแห่งชาติตามแหล่งมรดกโลกตามป่าตามเขาเยอะหน่อยเพราะว่าจะไปทำกิจกรรมเรื่องของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแล้วก็ไปช่วยงานด้วยนะฮะช่วยงานกันก็คิดว่าพอจะมีกำลังที่จะทำงานได้ก็จะไปช่วยงานทั้งของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานมูลนิธิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็ทำกิจกรรมเรื่องการไลฟ์นะฮะในพื้นที่ต่างๆของป่าเขาของเราที่ยังมีเพียงน้อยนิดนะฮะไม่เพียงพอแล้วก็ที่จะนะฮะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เอาไว้อยู่อาศัยในทั้งของสัตว์ป่าแล้วก็เอาไว้สำหรับการให้เราได้มีนะฮะมีป่าไม้ธรรมชาติเอาไว้นะที่เราได้หวงแหนดูแลกันก็น้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพลงสักครู่นี้บิลลานี่ขอจากสุราษฎร์แล้วทีนี้มีเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วขอมาจากปทุมธานีขอกันชนหมามานานทีเดียวนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์ม Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ทำขึ้นก็มีขอเพลงวันลาด้วยนะฮะนายหมูก็เตรียมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเป็นว่ากำลังขอสถานที่ที่ทางศูนย์วัฒนธรรมอยู่ถ้าได้ข้อมูลยังไงนะฮะวันเวลาที่แน่นอนจะได้แจ้งพี่น้องของคนพิชิตจะได้ไปติดตามแล้วก็ไปชมงานของน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกันต่อไปกันชนหมาวันลาและแสงจันทร์ที่ขอมาจากขอนแก่นนะครับ

ที่5ธันวาคมก็จะได้ไปพบกันแล้วก็แคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่านั้นจะเป็นหมุดหมายที่เราจะได้ไปเจอกันเพราะว่าปีนี้ก็ได้รับเชิญนอกจากมาริโอน่าแล้วจะมีศิลปินรับเชิญระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับพี่แอดและพี่โป่งนะฮะก็ไม่น่าพลาดผมเองก็จะไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของมาริโอน่าที่แคมป์ไฟดนตรีก็เดินทางมาใกล้เคียงกันเลย31ปีเนี่ยนะครับที่มาริโอน่าก็เดินทางมาถนนดนตรีก็เดินทางมาก็ปีนี้ก็31ปีแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็วันที่จะล่ำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าในถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็จะได้ไปพบกันที่นู่นเลยที่คุ้มกระพงเพชรชลบุรีเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีนี่คือวันนี้เพื่อนบอกคุณวสันต์วงสว่างเพลงเพลาะเพื่อนขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ได้ทุ่มเททำงานให้กับถนนดนตรีในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมตั้งแต่30ปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์3ปีที่เราได้เดินทางด้วยกันมาทุกๆโปสเตอร์แบนเนอร์โปรเจคเตอร์ภาพด้านหลังของในหอประชุมก็อยู่ในฝีมือของเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์รุ่น89มนะฮะคุณประสันวงสว่างจอกนี่แหละครับแล้วก็อีกหลายๆงานทั้งที่อยู่ในโลโก้ของถนนดนตรีในเสื้อยืดของถนนดนตรีที่แจกให้คุณฟรีในช่วงเวลาที่เรามาชมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ฟรีเสื้อก็ฟรีแอร์ก็เย็นแล้วก็ฟรีถึงแม้จะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนแต่มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของในคนทำงานในภาคราชการที่เขาก็เสียว่าเขาเสียสละและทุ่มเทเหมือนกันและเขาก็เสียภาษีเหมือนกันไม่ใช่ประชาชนเท่านั้นที่เสียภาษีราชการก็เสียภาษีอย่างตรงไปตรงมาและมีเงินเดือนเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่ได้มีเงินเดือนมากมายเหมือนทางภาคเอกชนก็จริงแต่ก็ถึงจะมีบำนาญแล้วก็ต้องโดนตัดออกไปเหลือเพียงแค่ส่วนเพียงไม่มากนักที่จะเอาไว้ใช้ในยามที่เราหมดเวลาหมดแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปแล้วก็คงจะต้องออกไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในภาคประชาชนกันต่อไปสำหรับหลังเกษียณราชการถ้าเรายังพอทำงานได้มีประโยชน์อยู่ได้ในการทำงานให้กับมวลชนก็ยินดีนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากภูเก็ตขอมา3เพลงคือล้อเกวียนเกวียนอยากจะฟังของสีเข้มสีเข้มสัญจรมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นซีดีเดี๋ยวผมเหลือเวลาที่จะอีกเดือนหน้าเนี่ยกำลังขนย้ายเข้าของมาก็คงจะนำซีดีต่างๆมาเปิดไว้ที่บ้านก็รอเครื่องจากคุณเมฆขันแก้วอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังเอาไปซ่อมแซมยังไม่เสร็จนะฮะผมก็จะเลือกเพลงล้อเกวียนนะครับแล้วก็เพลงอีกสักเพลงหนึ่งก็คงจะเป็นเพลงปิดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านครับคุณคงศักดิ์สายวงเมฆแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจลักษณ์จรัญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติแท่นมณีบุญประกอบกินมรุภาเทียมแสนเต็มใจชิมลันในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับคืนวันถนนดนตรีเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับนาติศาสตร์ครับ

ครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญ

ทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานต่อและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอโบชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: โกกว่า
1: เนาะซง
4: โกดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子太豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ่นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัม

0: ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
3: ็สหายเตียยัวมอมมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยาตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จีหยีเทียเจจีเชียดอตุนิงมั่วมอนเดอร์นุนสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเปเปสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเปอ้อยจีเปจีจีตัวนอหลักจึงม่วนบริษัทต้องเตาจอถูกหลอกยิงยออีเตาสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปออเป
4: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเตาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเตาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมั่วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งคือสังเกงนอลอนงตัวเตาจวนเตาสู่ต้องจัวสังชัวหูเตเชียวไทยเตาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเตาตุ้มเบอร์สู่ต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: Alo.
1: chuồn giữ nua dù mỗi y sang lù bao cho lù thằng chùa suốt lâu tàu bao hạ chuồn đầu lên từ cứ nhẹ no chó ngăn trề ua nhông nhông ha chó ba lá cứ nhông nhông nó chè dùa tàu chén phang nó vì do hạ tạ mua bệnh sử ua chùa tàu chạy tù mó mà rèn nhó chuồn đầu thò nắm đi tàu mà chờ lê chó nụ chứ cứ say chùa kế no căng hào hú tàu tàu tuôn thua tàu mà hạ tạ chó ngăn trề cứ nhó chuồn đầu chó เล่น้ำจืดนวยเจนึ่มั่วเป็นสื่อคือมั่วจอจังพยาธใบไม้ตับย่อโจหูมาโยฮาตาเล่งตือคือเหนียนนอจอเมนูคือย่อส้มตำปลาล้าก้อยปลาฮะจอลาการเจคือยงยงฮะจองกะเก้าคือยงยงนวยเจนึ่มั่วเป็นสื่อคือมั่วจอจังพยาธใบไม้ตับย่อโจหูมาเท่าคือเป็นนอจอเช้าหมอเลนเต๋อมองนวยเจจอจังพยาธใบไม้ตับคือย่อส่วนเต๋อจอการเจยงยงเต๋อหนึ่มั่วเป็นสื่อกลางจัวเปรู้เจกลางมงจวนเต๋อท่อน้ำดีเจย้อมมงอัวจัวท่อน้ำดีหนึ่เกิดอักเสบเลื้อรังเต่าเจมั่วเป็นสื่อคืออัวจัวย่อตุ้มม้อมะเร็งย่อจวนเต๋อท่อน้ำดีเต่ามาวิเลนเต๋อหนูเจเปสดเล่าอยู่เต๋อเจงฟังอ๋อมั่วอีช่างกลางซ้ายอยู่เกฮาตาเท่าคือก้อนนอเต้งกันเจกุยงยงเต๋อช้อนชัยจอดจังจกขอหาตาก้อนนอพิเกียจ้องกันเจยงยงนุเจเหนียกัวมะนาวฮันนอนจอกเก้าจัวนุเจแต่อย่างคือก้าก้าวเต๋อหนุ่ยมองตัวจังตัวนัวตาชมาคนเต๋อยกเก๋งางซ้ายยกเก๋ซึนะอุเลนเต๋อชื่อเต๋าฮะแต่เลนกูงางซ้ายยกเก๋ฮะตาเต๋อคือนอแต่อย่างคือหนุ่มมัวจังหนุ่ยเจก็นอพี่เกียตังเจก็เฮาจอดเจ้าเต๋อแล้วพี่เกียมองหนุ่ยเจหนุ่มมัวเป็นสื่อมองตัวเต๋อจอดจังย้อนจวนเต๋อจ้องกันเจยงยงนัวตาชมาคนเต๋อยกางซ้ายยกเก๋เหล่าฮะซื้ออ๋อฮะอีอย่างคือสวดเริงกางซ้ายอยู่เก๋กูสังหาตายอดจ้อนเจเราซื้อเตอย่างคือเกล้ามึงจวนนุเจมัวเป็นสื่อมึงตัวจอยจังเต่านัวตาชมาตัวชื่อเต่านะจู่เฮาเก๋คือยัวตีไทยเต่าชื่อปู่กว่าเป้มัวจอยจังนุเจยอก็อยู่จู่มัวจ้องกันเจมึงอ้วกว่าซาซาซื้อเอชาเลยัวตัวเต่าจอยจังเหรอมาวิเลนเต๋ออยู่เต้าหลงเปาเกสางช้อนนอเต็งกันเจกือย่อจ้อกันเจน้ำจืดนอยงยงฮะจอปลาล้าหล่ออยู่จู่เต้ามัวฮาวกว่าช้าช้าเอหมังเลนนอฮะชื่อต่างเลนเต๋อเล่งตือกือยัวมึงยัวจ้อยาถ่ายพยาลุนนออีเลงมาคนเต๋อกูอยู่จู่เต้าเจงฟังวิย่อเป้ยัวจะลุนนออีเลงนอเจจ้อคือชอบปัวหาตาเป้ลู่ช้าหนือมัวเป็นสื่อกือยัวเขาหลือยังเหงหอฮะชื่อต่างเต๋อจอชั่วถ่ายพยานเต๋อนือจียออยู่ลูปังจวดตีไทตุมอมาเร็งเต๋ามาวิเลนเต๋อเล่งตือกยอจอตัวนึงกลุ่มเสียงคือเมยเนี่ยนอเต็งกันเจยงยงเตปาลายงยงนวยเจอยู่จู่เต๋ามึงกวดชนจวดอยู่ลูเจอ๋อมึงรู้คือชั่วปวดทางปวดกวดชนจวดใช้ปวดมั่วจอไกจังย่อจวนเต๋ออยู่ลูเจย่อมั่วนอหล่อชะเลตีไทเต๋าอ๋อเอกูมัวจะหลุดถังอัวเก๋เป้าเลยหนัวจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าเลยหนัว

啦，娘记住哎一啦，娘记咱哎咱啦，里有点有啦，这里咱多买点么呀？你老不搞咱啦，里得你帮啦你。

大包干农包，早起好人农家。用那么些么呀，里么多么皮带，当上几农西。

0: 这杨伯子这的一路难浪生哟。
1: อีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ารู้ชื่อหอยกูตื้อยัวตังเล่าเจกูจัวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสียงแจ้งใหม่จอลูเสาเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังจักรังลูซื้นซื้อตัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสียงแจ้งใหม่เท่าซื้นจูรู้ชื่อหอยซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้ชื่อหอยเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวเชิงกางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป๋หมากจอกังลูซื่นจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง
0: เอ้ยยิ้มน้ำเดือดน้ำยาดาลูเต้าจ้ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกยศ.ประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นเข้าระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: จากสถาบันการเงินในเบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิ์ปีการศึกษา2569ย้ำไม่มีการขยายเวลาน
1: างอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่13กรกฎาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้กยศ.ขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.thปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายลดราคาที่อยู่อาศัยสูงสุดร้อยละ20เริ่มต้น 250,000 บาทเพิ่มโอกาสคนไทยมีบ้าน
2: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเปิดแคมเปญกคช.ช่วยคนไทยซื้อง่ายผ่อนสบายนำที่อยู่อาศัย69โครงการทั่วประเทศรวมบ้านเอื้ออาทร37โครงการลดราคาสูงสุด 20% ราคาเริ่มต้น 250,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนโดยโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้รับสินเชื่อธนาคารสามารถทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรงนอกจากนี้ผู้เช่าเดิมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อได้และที่อยู่อาศัยทุกโครงการจะได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่โดยเปิดให้เข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์การเคหะแห่งชาติโทร1615และเว็บไซต์ www.nha.co.th นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ปปส.ย้ำกัญชาไม่เสรีประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกกัญชาการซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นพร้อมคุมเข้มการลักลอบส่งออกนอกประเทศ
3: นางสาวอารีรัตน์เงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ช่อดอกกัญชาได้ถูกยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดชัดเจนให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46ซึ่งผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องจำหน่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นโดยข้อยกเว้นเดียวที่เกิดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้คือต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันห้ามจำหน่ายในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักตามกฎหมายสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกสำหรับผู้ที่ลักลอบจำหน่ายแปรรูปรวมถึงแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายจากแพทย์มีบทลงโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

0: 小花不来花花阿姆萨阿姆李苏姆都知道花别老我阿姆李苏姆把嘎姑姑们呀สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุดูจังหวัดเบอร์ยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาติดตัวลี่ยาฉีดสุดชั่วคือกว่าดูจัดอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจเบอร์สวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่เรียบง่ายคือดูหลังงาในเนี้ยชมโมขวานีจิโมว่าคือถือควาด้วงาอาทิเนี่ยทีโมล้อมันยาหนีโมขวานีสามโมทีนี้มันหนีควาด้วในเนี้ยถือควาทีโมล้อถือควาหน้าทีเนี้ยควานีหน้าเนี้ยซะที่เรื่องง
1: อชาวควบจะเนี้ยมีก้าสมุลาอับบังหัวมาจุดชุมาถือความันก็ไม่เนี้ยยี่เฮสุยไพมาจะเนี้ยที่มาลีวลามุลามาจะกูแต่ชัวลีกามาจะเนี้ยที่มันก็ไม่เนี้ยหนีตะกี้多个人，那天我们呀，一排嘛，家伙在手啊，后来呢，对以后一排嘛，来我们家，不管去嘛个人家了，也是因南湖不管去嘛，后边南湖一堆他妈去不管去他边呀，人家了去我们家。一小河我别再进来啊我来去到到一个嘛是你阿哥吧住住吧啊我人家一来吧住到你我那户啊修马个都马个呢啊这么的是我人家来和也不会修马个人家和外外外里边个人家和一边过我修马个边缘也和去工业设备啊啊面面花这里修马个啊我来这里打树打去马个打去我们家木过过马个啊，我和某国国不管去嘛嘛，一些的嘛，祝你人家来去嘛，二天半夜某国国嘛去打，天半人家来不管打去，干业绩，你们呀妈妈都给打抓，人家来干业绩，姐姐都给打抓，一些呀，一头红呗，一那什么，我带你干业绩，人家每个某某些耽误半夜，我干业绩，一些别些一些抓些，我有的一口我就给打个你，一抓干业绩，天半夜人家。咧，苦你干业绩，个人咧和有的太多了不呀？是是，是啥嘞？我干业绩，我们咧来抓抓抓不少。你来配合去年个一欧盟，我但是我一起的是我求佛给你个抓住机。比划人咧，这个是当我们咧干业绩啊，一些别些，一些抓些，二马个。一平面一对你接替我母接而且我们家以后我抓了如接那么那么的话嘛我和第二干娘嘛一下再带别人话嘛一些呢我和我一来拍我啊第二个第妈个一些来过干娘我第妈也是接个抓住接动啊以后你还个抓住你说对面个别怎么一干娘你说什么你说啊啊没事呢一家他说我一来没的话嘛抓别的话嘛错掉你抓住家干你家一抓没两没的话嘛从哪个你干业绩人家你当我半年你打鼓啊我和多大个你干业绩我我妈个们呢叫你多大个阿拉啥次些的门啊提出人次的话你打个你多大个而且你也来不会去个人家来不会去个呗以后我一下呗咋来呗我再说我破了鼓一匹面有丢啊而每年人家来干业个而且干业的这么每年人家来你把你这我来家什么一下别是他会把这些我下瓜比划我下也得去个也不来嘛破了嘛那拿了我们家我和也来如多个人哎破了嘛一匹面啊我带手啊我不会去我别再接母鸡啊我人家这嘛我来嘛破了我们家啊我和一下啊地路路去啊里一年我人家这嘛我来破了那拿度提里过去了啊小伙伴

0: 서포도 보면서 아베도 이거 보고 오는 아마 아마 그랬던 그
1: 예수의 아미야 가베 아마이 아프게

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทเข้าข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบ